มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่ากันทักทายกันนะคะมิงลาวามิงลาวาไม่ใช่พูดว่ามังคลาวาหรือว่ามิงคลาวามิงลาวาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาวามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชินนะคะมิงลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงลาวาชินมิงลาวาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาวาชินกับมิงลาวาคิมบยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจะมาเมียมาลูมิวบาจะมาเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำคำว่าจนอท้ายลูมิวบาจนอท้ายลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียมาลูมิวบาจนอท้ายลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตมี่นะตมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตมี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหาว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามิมีบาจะมามิมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอ

0: เสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโอเคนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าโอเคโอเคแปลว่าค่ะนะคะค่ะนีเก้าบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนีเก้าบาดลาโอเคนีเก้าบาเดโอเคนีเก้าบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนีมาเก้าบูฮิเอนีมาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนีมาเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนนามะมิงไคสวยบาญีมานามะอ๋อบะโลขอตะเล
2: จม่านามะซันดาบา
1: ซันดาณีก้าวเนเนา
2: ะฮอกแกณีก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลเอซอตั้วไลออกมาเนาะ
2: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเซียมาบามหิรงกาบาจะมามิมิวาเซียมาบามหิรงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะมหิรงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะเนาะสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวการแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากะปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากะปาดาจะนอกกะปาถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกะปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณอะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าทะเลเบม้าเล่าทะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนเล่าทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเป็นหมาเล่าทะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปลาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเป็นหมาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะเป็นหมาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวงบาสยาวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนอะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาเดเลเบกะลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยังโงกะบายังโงกะบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังโงกะบานะคะถ้าหาว่าจะกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบา นะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวกาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเตนเดสาลาเตนเดเตเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนสาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาบาเมียกูญีไปอ่ะมะเลย
2: เสียเยตะเป็ดอติบา
3: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
2: จม่าบางกอกหมู่ท้ายในงานกะบา
3: จูซุบาเด
2: จีซุติมาเดရှင
4: ่ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับ ความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่

0: จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่
2: น
3: ี่
2: แน
3: ่
2: นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึก

0: ไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้เย้เย้เย้เย้เย
0: ้แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
4: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
2: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
4: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นาอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
0: ช่วยข้าด้วย
6: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
3: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
2: ท่านอวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
7: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: That was great, guys. I'll see you again next week. Same place, same time.
1: Hi, Mark. Do you have a minute?
0: Sure, what's up?
1: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
0: Yeah, that's right.
1: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
0: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks, I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this, and let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมานที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสย

0: 3
1: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
2: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
2: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
1: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่หลัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวใน

0: ส่วนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
1: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
2: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
3: ไม่ไกล
1: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
0: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
2: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
1: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
3: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
3: ขอบคุณค่ะ
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
3: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
2: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม
8: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: โอ้โห
2: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
1: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
3: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
2: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
2: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าพอจ้ะ
1: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
1: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
0: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
2: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
2: ่ได้สิ
0: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
2: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบ

0: ยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
4: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัย
7: ครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
4: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
4: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
4: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
4: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
6: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: สวัสดีค่ะหนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
4: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
3: หนูดีทำได้ยังไงหรอคะ
4: ก็ทำตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
3: ทำตามคำพ่อสอนหนูทำให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
3: ไปดูกันเลยค่ะ

จะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่โรงเรียนจะขออาสามาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่1นะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่2ยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่1ไหว้พระเนนชี้ค่ะ1 2 3ท่าที่2ไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: ก็จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
3: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีต่อ

0: ี่นะครับ
1: จากอาการกินยาเลยครับไม่รู้
2: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระดาษนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
2: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
2: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับ
1: เคยเห็นคร
2: ับ เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
1: ว่ายน้ำ
2: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลานะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
2: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
2: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
2: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
2: น้องเขียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดรูปรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขสายหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1นักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได้2นักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะได้ลองสังเกตอันนี้คืออะไรคะ
3: นาฬ
2: ิ
3: กาน
2: าฬิกาคะได้ลองสังเกตดูว่านาฬิกาเป็นไงคะเป็นการหมุนในทางใดเอ่ยเห็นไหมคะว่าจะเป็นการหมุนของเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะคือเข็มสั้นเข็มยาวหรือว่าเข็มวินาทีนั่นเองนะคะซึ่งสังเกต

0: ว่านาฬิกาเนี่ยเราจะมีจุดจุดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะเห็นไหมจะมีจุดตรงกลางนะคะที่จะเป็นตัวให้หมุนนะคะตามเวลาต่างๆนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือพัดลมนะคะสังเกตว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะให้เราดูว่าพัดลมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะมีการหมุนเป็นไงเอ่ยก็คือการหมุนที่ใบพัดใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเหมือนกันค่ะพัดลมเนี่ยก็จะมีนะคะมีใช่ไหมคะตรงกลางใช่ไหมคะก็คือเนาะเป็นจุดที่จะหมุนค่ะก็คืออ่ะซึ่งความแรงก็ขึ้นอยู่กับปุ่มที่เรากดใช่ไหมคะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเคยเล่นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เราเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกสามเด็กเล่นใช่ไหมคะนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆเนาะสังเกตดูว่าอันนี้สังเกตเป็นไงคะมาหมุนเป็นไงเอ่ยเนาะก็จะมีค่ะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะมาหมุนเนี่ยก็จะมีจุดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะซึ่งอยู่ตรงไหนคะบริเวณไหนเอ่ยตรงกลางใช่ไหมคะจะเป็นตัวหมุนเนาะโอเคนะคะอันนี้คืออะไรคะ
1: ช
0: ิ
1: งช
0: ้
1: าสวรรค์
0: นักเรียนเคยขึ้นไหมคะเคยเล่นไหมคะเคยใช่ไหมคะเป็นไงคะสนุกไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราดูว่าชิงช้าสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นไงคะเป็นการหมุนยังไงเอ่ยก็คือหมุนแบบเรื่อยๆใช่ไหมคะก็คือหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะซึ่งสังเกตเหมือนกันค่ะชิงช้าสวรรค์ของเราก็จะมีจุดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนใช่ไหมคะซึ่งอยู่บริเวณไหนคะก็จะมีจุดตรงกลางใช่ไหมคะที่จะเป็นตัวหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียนเนี่ยอาจจะเคยเล่นนะคะหรือว่าเคยเห็นตามงานวัดต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าสวนสนุกใช่นะคะค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะทราบแล้วค่ะว่าการหมุนในตัวอย่างที่ครูยกมานะคะจะเป็นการเคลื่อนที่รอบจุดจุดหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีทิศทางเนี่ยตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการหมุนนะคะทางคณิตศาสตร์คืออะไรนะคะการหมุนนะคะบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตนะคะที่จะตรึงจุดจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเป็นจุดหมุนหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะคุณครูจะให้จุด O นะคะเป็นจุดตรึงนะคะหรือว่าเป็นจุดหมุนนั่นเองนะคะโดยที่ถ้าสังเกตดูว่าแต่ละจุด P บนระนาบนะคะก็จะมีจุด P พรามนะคะเป็นจุดที่สมในกันกับจุด P นั่นเองนะคะและจุด P พรามเนี่ยก็เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ด้วยนะคะด้วยทิศทางตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ขนาดมุมค่ะK องศานั่นเองนะคะโดยที่เราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP ค่ะจะมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง OP พรามนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องการหมุนบนระนาบยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะสำรวจการหมุนนั่นเองค่ะเพื่อให้เรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะสมบัติของการหมุนค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมสำรวจการหมุนไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะและสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยจะมีกระดาษต้นแบบให้นะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับธงใช่ไหมคะนะคะเริ่มแรกค่ะให้นักเรียนค่ะวางกระดาษรูปต้นแบบบนกระดาษ A4 ค่ะแล้วใช้ดินสอนะคะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้ตรงกลางผืนธงค่ะก็คือในส่วนนี้นะคะแล้วเราก็จะเขียนชื่อจุดยอดเป็นจุด A จุด B และจุด C นะคะตามกระดาษรูปต้นแบบค่ะนะคะนักเรียนทุกคนทำพร้อมคุณครูเลยนะคะเห็นไหมวางกระดาษรูปต้นแบบนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับธงวางลงไปนะคะแล้วก็นักเรียนเราจะนะคะใช้ดินสอค่ะลากไปตามขอบของรูปสามเหลี่ยมที่เจาะไว้ตรงกลางผืนธงค่ะซึ่งคุณครูก็จะขอใช้เป็นประกาสีนะคะจะเห็นชัดเจนค่ะเรียบร้อยไหมคะแล้วเราก็ซึ่งเราเนี่ยจะให้รูปสามเหลี่ยมที่ได้นี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขียนนะคะเขียนจุดลงไปด้วยนะคะจุด A

0: ุด B แล้วก็จุด C ค่ะ
1: อ
0: ่ะเรียบร้อยไหมคะนะคะก็ระวังทาบกลับลงไปนะคะนะคะซึ่งนะคะเราจะให้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะทีนี้ค่ะให้เรียนค่ะใช้นะคะปลายดินสอค่ะนะคะปักลงไปในรูที่เป็นด้ามธงนะคะตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะแล้วก็จุดลงไปนะคะเราให้เป็นจุด O ค่ะให้เป็นจุด O นะคะคุณครูจะเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมคะซึ่งนะคะเราจะให้นะคะจุดนี้ค่ะหรือว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดหมุนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะหมุนจุด O นี้กันนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำรูปต้นแบบของเราไปทับเหมือนเดิมนะคะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้นะคะจุดนี้ของเราหรือว่าจุด O นะคะเป็นจุดหมุนค่ะหมุนนะคะธงทวนเข็มนาฬิกาไปด้วยมุมขนาดหนึ่งทวนเข็มการคือไปทางไหนคะทางซ้ายใช่ไหมคะด้วยมุมขนาดหนึ่งเลยนะคะหมุนลงไปนะคะอย่าให้จุดเคลื่อนนะคะได้ไหมคะคุณครูเอาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เลยค่ะใช้ดินสอวาดรูปสามเหลี่ยมในธงอีกครั้งค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนี้เป็นภาพที่ได้จากการหมุนค่ะซึ่งเราก็จะเขียนจุดยอดเป็นจุด A พรามบีพรามและซีพรามนะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะทาบลงไปได้เลยนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะมาของคุณครูยังคะแล้วก็กำหนดจุดยอดให้คุณครูให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไหมคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราจะได้นะคะรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC มานั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะในขั้นตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคะเรียนปลายทางคะเรียนลองดูว่าคุณครูมี1คําถามนะคะเรียนลองดูว่านะคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะว่ารูปต้นแบบก็คือรูปสีเหมือนใช่มั้ยคะรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนก็คือรูปสีแดงของคุณครูนะคะสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่คะเรียนคิดว่าสามารถทับกันได้สนิทมั้ยคะสนิทใช่มั้ยคะลองดูนะคะว่าจะสามารถทับกันได้สนิทมั้ยนะคะคุณครูลองดูนะคะแล้วเราก็จะหมุนมาเรามาตรวจสอบดูนะคะทับกันได้สนิทไหมคะทับกันได้สนิทนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราสร้างมาจากอะไรคะจากรูปเดียวกันใช่ไหมคะก็คือรูปต้นแบบเดียวกันนะคะเรียบร้อยนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะคุณครูนะคะจะให้เรียนค่ะลากส่วนของเส้นตรง OA ค่ะOA นะคะทุกคนลากส่วนของเส้นตรงพร้อมคุณครูเลยนะคะลากส่วนของเส้นตรง OA ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง OB ค่ะ OB นะคะ OB ค่ะแบบนี้ค่ะและลากส่วนของเส้นตรงOC ค่ะค่ะแล้วก็รากส่วนของเส้นตรง OA พรามค่ะและรากส่วนของเส้นตรง OB พรามค่ะและลากส่วนของเส้นตรง OC พรามค่ะเรียบร้อยนะคะในลักษณะนี้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เรียนทุกกลุ่มนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเหล่านี้ทั้ง6เส้นนี้ค่ะเราจะมาเริ่มวัดความยาวนะคะของส่วนของเส้นตรงOA กันก่อนค่ะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะ

0: ของคุณครูนะคะได้นะคะส่วนของช่อง OA ประมาณ 6.8 เซนติเมตรนะคะครูก็เขียนลงไปนะคะต่อไปนะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OB ค่ะของคุณครูนะคะได้ประมาณ 7.7 เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะวัดนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง OC ค่ะของคุณครูได้ประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะคะค่ะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OA พรามค่ะ 6.5 ของคุณครูได้ประมาณ 6.8 เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OB พรามค่ะซึ่งของคุณครูค่ะวัดได้ประมาณ 7.7 เซนติเมตรค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง OC พรามค่ะของคุณครูได้ประมาณนะคะ 5.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ค่ะตอนนี้เรียนปลายทางและต้นทางน่าจะเรียบร้อยพร้อมคุณครูเลยนะคะค่ะที่ค่ะคุณครูมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะเด็กคะจากที่เรานะคะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงเหล่านี้ครบทั้งหกเส้นแล้วนะคะคุณครูต้องการทราบว่าส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่ยาวเท่ากันคะ
1: ส่วนของเส้นตรง OB แล้ว
0: ค่ะเด็กก็จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรงนะคะ OA ค่ะมีความยาวนะคะประมาณ 6.8 เซนติเมตรใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับส่วนของเส้นตรง OA พรามใช่ไหมคะซึ่งของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันกับของคุณครูนะคะแต่ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้จะมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็มีคู่ไหนอีกคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OB นะคะมีความยาวที่เราวัดได้คือ 7.7 เซนติเมตรใช่ไหมคะก็จะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OB พรามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคู่ที่2ก็เท่ากันนะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง OC ใช่ไหมคะซึ่งมีความยาวประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะคะก็จะมีความยาวค่ะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OC พรามซึ่งคือได้ 5.2 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าเป็นไงคะส่วนของเส้นตรงทั้งหมดยาวเท่ากันไหมคะยาวเท่ากันเป็นคู่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้ค่ะว่าส่วนของเส้นตรง OA เท่ากันกับส่วนของเส้นตรงOA พรามใช่ไหมคะและส่วนของเส้นตรง OB ก็เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OB พรามนะคะและส่วนของเส้นตรง OC ค่ะก็เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OC พรามนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้นะคะมาวัดขนาดของมุมกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวัดขนาดของมุมนะคะ AOA พรามนะคะวัดพร้อมกับคุณครูเลยนะคะก็คือมุมนี้นะคะเห็นไหมมุมหรือว่ามุมสี่แถวของคุณครูนะคะมุม AOA พรามค่ะเดี๋ยวเราจะวัดพร้อมๆกันเลยนะคะของคุณครูนะคะวัดได้นะคะประมาณ

0: 52นะคะองศานั่นเองก็คือวัดขนาดของมุม AOA ภาพนะคะได้ประมาณ52องศาค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนค่ะวัดขนาดของมุม BOB พรามค่ะนะคะก็คือมุมนี้เห็นไหมคะ BO แล้วก็ B พรามนะคะก็คือมุมสีส้มของคุณครูนะคะเห็นไหมนะคะทุกคนวัดพร้อมกันเลยนะคะB O B พรามนะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะวัดขนาดของมุมนะคะ C O C พรามค่ะหรือว่ามุมสีน้ำตาลของคุณครูนะคะก็คือมุมนี้นะคะทุกกลุ่มวัดพร้อมกันเลยนะคะคุณครูวัดได้ประมาณนะคะ52องศาค่ะเรียบร้อยทุกกลุ่มเรียบร้อยเป็นคุณครูไหมคะเราได้ครบหมดแล้วต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะทีนี้ค่ะได้ลองสังเกตดูว่าขนาดของมุมทั้ง3เป็นยังไงคะ
1: เท่าก
0: ัน ค่ะเราจะได้ว่าขนาดของมุมทั้ง3นั้นมีขนาดเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะก็คือมีขนาด52องศานั่นเองถ้าในตัวอย่างของคุณครูนะคะแต่ว่าของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีขนาดมุมที่แตกต่างจากของคุณครูนะคะเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยตอนที่เราใช้หมุนไปใช่ไหมคะเราอาจจะหมุนด้วยขนาดมุมที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะแต่ว่าทั้ง3มุมต้องมีขนาดเท่ากันคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะซึ่งจากที่เราทํากิจกรรมสำรวจการหมุนนะคะก็จะทำให้เราได้สมบัติของการหมุนนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสมบัติของการหมุนพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปสมบัติจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ไปพร้อมๆกันนะคะนะคะนักเรียนคะในข้อแรกค่ะสมบัติของการหมุนในข้อแรกบอกว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจะสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปค่ะนะคะหรือสามารถกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองดูนะคะอันนี้คือสมบัติของการหมุนในข้อที่2ใช่ไหมคะได้เราสังเกตดูว่าจากที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยวัดความยาวแล้วพบว่าส่วนของเส้นตรง OA เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OA พรามส่วนของเส้นตรง OB เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OB พรามและส่วนของเส้นตรง OC เท่ากันกับส่วนของเส้นตรง OC พรามใช่ไหมคะแต่เมื่อเราวาดวงกลมค่ะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O นะคะและให้ผ่านจุด A นักเรียนลองสังเกตดูว่านะคะจุด A พรามก็จะผ่านวงกลมวงนั้นไหมคะผ่านใช่ไหมคะเห็นไหมนั่นก็คือวงกลมสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ไหมคะเห็นไหมว่าถ้าเราเนี่ยวาดวงกลมขึ้นมานะคะโดยให้จุด O ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะและให้มีรัศมีเนี่ยยาว OA สังเกตดูว่านะคะวงกลมสีเขียวของคุณครูเนี่ยก็จะผ่านจุด A พรามด้วยเห็นไหมคะและในทำนองเดียวกันคะเรียนคะเมื่อเรานะคะวาดวงกลมให้ผ่านจุด B ก็คือวงกลมสีอะไรคะวงกลมสีส้มของคุณครูใช่ไหมคะนะคะสังเกตดูว่าวงกลมที่ผ่านจุด B ก็จะผ่านจุดอะไรด้วยคะก็จะผ่านจุด B พรามด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะวงกลมที่เราสร้างค่ะนะคะให้ผ่านจุด C ทำไมคะวงกลมวงก็จะผ่านจุดอะไรด้วยวงกลมวงนั้นก็จะผ่านจุด C พรามด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสังเกตดูว่าวงกลมทั้ง3วงนี้มีรัศมีเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีรัศมีเท่ากันนะคะวงกลมทั้ง3วงนี้อาจจะมีรัศมีที่แตกต่างกันได้นะคะซึ่งก็จะทําให้เราได้สมบัติของการหมุนในข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะอยู่บนวงกลมเดียวกันที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางแต่วงกลมทั้งหลายเหล่านี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีรัศมียาวเท่ากันนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะได้ลองสังเกตดูนะคะถ้าเราค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันนะคะ แล้วสร้างเส้นตรงที่ตั้งฉากและผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นลองสังเกตดูว่าเป็นยังไงคะเส้นตรงทั้ง3เส้นนะคะที่เราสร้างขึ้นมาให้ตั้งฉากและผ่านจุดกึ่งกลางเนี่ยทั้ง3เส้นทำไมคะ

0: ก็จะได้สมบัติของการหมุนในข้อที่3ค่ะก็คือเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและแต่งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้นจะผ่านจุดเสมอนั่นเองค่ะเมื่อเราได้สมบัติครบแล้วนะคะทีนี้ค่ะได้ลองดูค่ะนะคะการหมุนบนระนาบค่ะที่จุดหมุนอยู่ภายนอกรูปต้นแบบได้ลองดูว่าจะมีทับเป็นยังไงนะคะข้อนี้เห็นไหมนี่แหละค่ะรูปไหนเป็นรูปต้นแบบรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการหมุนใช่ไหมคะแล้วจุดไหนเป็นจุดหมุนคะ
1: จุด
0: M เก่งมากค่ะจุดเราจะให้จุด M เป็นจุดหมุนหรือว่าจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะสังเกตว่าอันนี้คือตัวอย่างของอะไรคะจุดหมุนที่อยู่ภายนอกรูปต้นแบบนั่นเองเห็นไหมคะก็คือจุด M เนี่ยจะอยู่ภายนอกรูปต้นแบบนะคะหรือในตัวอย่างถัดไปค่ะอันนี้กรณีที่การหมุนบนระนาบนะคะที่จุดหมุนทำไมคะไม่อยู่ภายนอกรูปต้นแบบแปลว่าอยู่ตรงไหนคะอยู่ภายในรูปต้นแบบเก่งมากค่ะอันนี้เห็นไหมจากข้อที่ของคุณครูเห็นไหมคุณครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินมาให้ก็คือรูปต้นแบบถูกต้องค่ะและให้นะคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองนะคะโดยที่จุดไหนเป็นจุดหมุนคะ
1: จ
0: ุด O เป็นจุดหมุนนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วค่ะว่าจุด O ของเราหรือว่าจุดหมุนเนี่ยจะอยู่ภายในรูปต้นแบบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจุดหมุนเนี่ยสามารถอยู่ภายในรูปต้นแบบก็ได้หรือว่าอยู่ภายนอกรูปต้นแบบก็ได้นะคะทีนี้เพื่อให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่1นะคะมาให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะในตัวอย่างที่1บอกว่าอะไรคะคุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้เป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็กำหนดจุด P ให้ว่าจุด P เป็นจุดหมุนนะคะนะทีนี้โจทย์ต้องการให้หนูหาอะไรต้องการให้นักเรียนช่วยกันหารูปสามเหลี่ยม A พรามB พราม C พรามค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยโจทย์บอกว่าให้มีทิศทางทำไมคะทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาคือไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคะไปทางซ้ายนั่นเองด้วยมุมขนาดกี่องศาคะ90องศาหรือว่าด้วยมุมฉากใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงคะข้อแรกนะคะเริ่มแรกค่ะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยให้รูปสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้จุด P เนี่ยเป็นจุดหมุนนะคะและให้เราหมุนไปด้วยมุมขนาด90องศาทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นเราจะสามารถหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ได้นะคะก็คือทำไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะ PA ส่วนของสองเส้นแรกคือ PA เห็นไหมคะลากส่วนของสองเส้นแรกเลยนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง PB ค่ะและลากส่วนของเส้นตรง PC นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาดวงกลมที่มีจุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะซึ่งเราจะได้วงกลมทั้งหมดกี่รูปคะ3รูปเก่งมากค่ะวงกลมทั้งหมด3วงนะคะโดยที่นะคะเราจะให้นะคะจุดศูนย์กลางของเราหรือว่าจุด P ของเราเนี่ยมีรัศมีเท่าไหร่บ้างคะรัศมี PA นะคะก็คือวงกลมวงที่1นะคะแล้วก็มีรัศมี PB ก็คือวงกลมวงที่2แล้วก็ให้วงกลมเรามีรัศมี PC นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเรียนเนี่ยวาดวงกลมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะหาตำแหน่งของจุด A พราม B พราม C พรามใช่ไหมคะโดยที่เราจะต้องให้ค่ะส่วนของเส้นตรง PA พรามนะคะและส่วนของเส้นตรง PB พรามและส่วนของเส้นตรง PC พรามเนี่ยจะต้องทำมุมกี่องศาคะ90องศาด้วยทิศทางทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงPA นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง PB และส่วนของเส้นตรง PC ค่ะตามลำดับเห็นไหมเราก็จะได้ลักษณะดังนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะ A พราหมณ์ B พราหมณ์ C พราหมณ์นะคะเป็นภาพที่

0: จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะด้วยทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด90องศานั่นเองเห็นคะก็คือได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสีชมพูใช่ไหมคะอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นถ้าคุณครูนะคะได้กำหนดจุดหมุนมาให้นะคะกำหนดขนาดของมุมมาให้แล้วใช่ไหมคะรวมถึงกำหนดทิศทางมาให้แล้วนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการหมุนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะดังนั้นมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอะไรคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปมาให้ทั้งหมดกี่รูปคะข้อนี้มีรูปสามเหลี่ยมจำนวน4รูปนะคะคุณครูบอกว่ารูปต่อไปนี้เป็นภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการทั้ง4รูปคุณครูบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง4รูปนี้เท่ากันทุกประการเลยนะคะโดยที่คุณครูบอกว่ารูปต้นแบบของเราคือรูปไหนคะรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะให้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะโจทย์อยากทราบว่านะคะรูปใดเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเพราะเหตุใดแปลว่าเราต้องพิจารณากี่รูปคะ3รูปใช่ไหมคะเพื่อตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมสีอะไรคะเนี่ยสีแดงนะคะรูปสามเหลี่ยมสีเขียวและรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยรูปไหนที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบหรือว่ารูปสีน้ำเงินใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันทีละรูปนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรทำเนื่องจากว่าเราทราบสมบัติของการหมุนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแนวคิดก็คือนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยกำหนดบอกแล้วว่ารูปทุกรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้าเราลากเส้นตรงนะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามแล้วทำไมคะจะต้องตัดกันที่จุดเดียวนะคะเราก็จะสามารถที่จะกล่าวได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามเป็นภาพที่ได้จากการหมุนนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาไปทีละรูปกันค่ะรูปแรกนะคะเราจะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่ารูปต้นแบบกับรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสีเขียวนั่นเองนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็จะทำอะไรคะเริ่มแรกเลยเราจะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกคู่ใช่ไหมคะก็คือจุด A กับจุด A พาร์มนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงจุด B กับจุด B พาร์มเชื่อมกันนะคะและลากส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด C และจุด C พาร์มเชื่อมกันจากนั้นหาอะไรคะจากนั้นเราก็จะหาจุดกึ่งกลางเห็นไหมเมื่อเราได้จุดกึ่งกลางแล้วเราก็จะสร้างอะไรเอ่ยสร้างเส้นตรงนะคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกเส้นเห็นไหมคุณครูก็จะสร้างเส้นตรงขึ้นมานะคะที่แบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากนะคะกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการจนครบแล้วซึ่งเป็นไงคะเราก็จะพบว่าอะไรเอ่ยทุกเส้นตรงทำไมคะทุกเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเอ่ยผ่านจุดหนึ่งนั่นคือจุดอะไรเอ่ยจุด M นะคะเห็นไหมคะเราก็จะพบว่าเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากที่สร้างนั้นจะตัดกันที่จุด M เพียงจุดเดียวนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวนี้เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC เห็นไหมคะดังนั้นเราก็จะสามารถเจอเลยข้อแรกก็เจอเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาตรวจสอบก่อนว่าแล้วรูปสามเหลี่ยมสีอื่นล่ะยังจะใช่ด้วยไหมนะคะลองไปดูในรูปถัดไปอันนี้เรามาพิจารณานะคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูกันบ้างนะคะว่าเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC หรือไม่นะคะข้อนี้เลยคิดว่าเป็นเลยไหมคะข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ารูปทั้งสองนี้ไม่สามารถนำไปทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปใช่ไหมข้อนี้เราต้องมีการพลิกรูปก่อนใช่ไหมคะแปลว่าข้อนี้ไม่ตรงกับสมบัติของการหมุนนั่นเองนะข้อนี้เราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสีชมพูค่ะไม่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองถูกต้องค่ะเก่งมากเหลืออีกหนึ่งรูปก็คือรูปสีแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมสีแดงกันบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมาเริ่มแรกเลยค่ะ

ราก็จะรากส่วนของเส้นตรงค่ะเชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกคู่ค่ะก็คือรากส่วนของเส้นตรง OA พรามนะคะเชื่อมกันรากส่วนของเส้นตรง BB พรามเชื่อมกันนะคะและรากส่วนของเส้นตรง CC พรามเชื่อมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะก็คือหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง OA พรามก็ได้แล้วใช่ไหมคะหาจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรง BB พรามค่ะและหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง CC พรามค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาสร้างนะคะเส้นตรงค่ะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่ที่สมในการทุกเส้นซึ่งเมื่อเราสร้างเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากมาแล้วเป็นไงคะเส้นตรงทำไมกันเอ่ยขนานกันใช่ไหมคะซึ่งจะมาเจอกันไหมคะไม่เจอใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นค่ะเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นตรงที่เราแบ่งครึ่งและตั้งฉากเราสร้างมานั้นไม่ตัดกันนั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยไหมคะสรุปได้เลยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสีแดงนี้ค่ะไม่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นข้อนี้เราสรุปได้ยังคะว่ารูปไหนที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบคะได้ยังคะได้แล้วนั่นคือสีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสีเขียวค่ะเป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่มีจุด M เป็นจุดหมุนนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเป็นไงคะหรือเรื่องของการหมุนพอได้ไหมคะพอได้ใช่ไหมอาจต้องใช้ขั้นตอนที่อาจจะเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนค่ะคุณครูมั่นใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดแปลงพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดที่9ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่9ค่ะคุณครูก็จะมีให้เรียนได้ฝึกนะคะทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะก็คือในข้อแรกเนี่ยคุณครูต้องการให้เรียนนะคะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนั่นก็คือที่ครูให้มาเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ครูเนี่ยได้กำหนดจุดหมุนมาให้แล้วนะคะรวมถึงขนาดของมุมแล้วก็ทิศทางการหมุนมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้นะคะโปรเทคเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมค่ะด้วยตามทิศทางที่ครูได้กำหนดให้นะคะแล้วก็ใช้วงเวียนค่ะในการสร้างมุมนะคะที่มีขนาดตามที่ครูได้กำหนดซึ่งเรียนเนี่ยได้มีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะต่อไปในข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะให้เรียนนะหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบนะคะก็คือคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้เห็นไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็กำหนดจุดหมุนมาให้นะคะกำหนดขนาดของมุมมาให้แล้วก็รวมถึงทิศทางของการหมุนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่9ไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะข้อที่1คุณครูได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็กำหนดจุด P นะคะเป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยหมุนด้วยขนาดมุม15องศาทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะที่เราได้รูปของเรานะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของรูปต้นแบบคะฝั่งซ้ายนะคะอ่ะนะคะนั่นแหละก็ลองหมุนไปคำตอบได้เป็นของคุณครูไหมคะนะคะถ้าเราดูว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะอะไรคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่สมในกันแต่ละคู่ใช่ไหมคะให้ครบทุกคู่เนาะอ่ะก็จะทำลักษณะของคุณครูเลยหลังนั้นค่ะเราก็จะสร้างวงกลมนะคะที่มีรัศมีนะคะอ่ะตามจุดที่เราได้กำหนดเลยคือเห็นไหมคะอ่ะวงกลมรูปซีเกลของคุณครูก็คือจะมีรัศมีP แล้วก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งข้อนี้สังเกตดูว่าทำไมคุณครูมีวงกลมเพียงแค่3วงคะจุดไหนที่อยู่วงกลมเดียวกันคะก็คือจุด C กับจุด D ใช่ไหมที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมคะนักเรียนบางคนเนี่ยบางกลุ่มอาจจะกำหนดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C D ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจุด C และจุด D หรือว่าจุดในส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยก็คือคะอยู่บนวงกลมวงเดียวกันใช่ไหมคะโอเคนะคะถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่2และข้อที่2ล่ะคะนักเรียนได้คำตอบไหมคะได้ข้อที่2คำตอบเป็นไงคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยโจทย์ก็ได้ให้กำหนดจุดP มาให้เป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะบอกว่าให้เราหมุนด้วยขนาดมุม180องศาทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะเรียนคะมุม180องศาแปลว่ามันคือมุมอะไรเอ่ยมันคือมุมตรงใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยเรียนบางคนอาจจะสามารถหาได้ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะทีนี้ค่ะโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยหมุนทิศทางไหนคะตามเข็มนาฬิกาดังนั้นภาพที่ได้จากการหมุนของเราจะอยู่ฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวาคะ
1: ขว
0: านะคะถูกต้องใครไหมเราจะได้ว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปต้นแบบเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะก็คืออยู่ฝั่งขวานั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง4จุดนี้ค่ะนะคะแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาค่ะให้มีรัศมีนะคะเท่ากับ4จุดนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมซึ่งข้อที่ของเราสร้างวงกลมได้กี่วงคะ4วงเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีจุดไหนที่ใช้วงกลมร่วมกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็เราให้จุด P ค่ะเห็นไหมเป็นจุดหมุนซึ่งอยู่นอกรูปต้นแบบด้วยนะคะแล้วก็หมุนด้วยทิศทางตามเขียนนาฬิกาค่ะก็คือไปทางด้านขวานะคะขนาดมุม180องศาหรือว่าในแนวเส้นตรงนั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบในลักษณะดังนี้เลยนะคะถูกต้องเป็นไงคะ2ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะอาจจะมีบางกลุ่มที่ยังทำไม่ทันเนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรก็สามารถที่จะไปเติมนะคะให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจกันทายชั่วโมงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันค่ะการหมุนบรณาบนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่เราจะตึงจุดหนึ่งไว้นะคะซึ่งก็คือให้เป็นจุดหมุนหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้กำหนดให้จุด O เนี่ยเป็นจุดหมุนนะคะเราจะได้ว่าแต่ละจุด P บรณาบนะคะก็จะมีจุด P พรามเป็นจุดที่สมในการกับจุด P ค่ะและเป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O นะคะตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาดK องศานั่นเองค่ะและเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP ค่ะจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OP พรามนั่นเองค่ะแล้วก็การหมุนบรณาบค่ะจุดหมุนอาจจะอยู่นอกรูปต้นแบบหรือว่าอยู่ภายในรูปต้นแบบก็ได้นะคะและก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่10เรื่องการหมุนในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะซึ่งเรียนอย่าลืมที่จะนำไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็วงเวียนมาด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรียนน่าจะรู้จักความหมายของการหมุนบรณาบแล้วนะคะรวมถึงรู้จักสมบัติของการหมุนด้วยค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพ์พันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกก๊กธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชม
1: ใช่
0: ทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระการส่วนจารึกสะดกก๊กธมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักเนี้ยมีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกก๊กธมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกก๊กธมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกก๊กธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกก๊กธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ่
0: ใหญ่
1: ใช่เขาก็เลยเรียกสะดกก๊กธม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกก๊กธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจะดอกก๊อกธมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

0: เพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: Weird.
1: Is a will done.
0: Weird.
1: Will.
0: Weird.
1: Weird.
0: Weird.
1: Is a weird done.
0: Doll.
1: Doll.
0: Okay. It's a weird doll. All right, now your turn. It's all about word search. The worksheet number 6. Find it different, feel, genre in the word search below. How many words are there? Everybody, how many words are there? Huh? 8 words, okay, all right. Do you want to do it together? Uh-huh. Ah, okay. The first one, เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันโอเคไหมครับลงถึงเรียนไปทางเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางขึ้นมาขึ้นมาลองลากเส้นให้ดูนะครับว่ามีคำศัพท์ไหนหรือเปล่าที่อยู่ในตารางนี้นะครับโอเคพร้อมหรือยังหรือว่าจะขอหรือว่าจะทำสัก 1-2 นาทีเดี๋ยวทีเซอร์ให้เราเช็ค 1-2 minutes โอเคให้เราลองเช็คคำตอบของเรา 1-2 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดนี้นะครับโอเค let's do it

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: รายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ที่นิสาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะที่นิสาจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยที่นิสาตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยที่นิสาได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย adventure A V E N T U R E adventure
0: ผจญภัย
1: พี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยัง
0: โอเค
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหางเทลT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชแรด PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นก Adventure A D V E N T U R EAdventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A N T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
2: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
3: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้ว

0: และยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เก่งมากเลยเป็นสุข
0: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องความดันของเหลวครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกความหมายและอธิบายความดันของเหลวจากนั้นครับจะต้องมีการทดลองโดยระบุคำถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องสมมุติฐานของการทดลองและทำการทดลองตามที่ออกแบบได้และนักเรียนนะครับจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้คืออะไรนะครับนักเรียนจะต้องเกิดการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุและตั้งสมมุติฐานที่สอดคล้องกับคำถามนั้นเพื่อนำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเหตุการณ์เกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่านะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพอากาศนะคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าอากาศมีความดันหรือไม่สำหรับนักเรียนปลายทางก็ลองตอบคุณครูมานะครับซึ่งในเรื่องของความดันของอากาศเนี่ยเป็นความรู้ในตอนม.1นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับจำได้นะครับคำถามถามว่าหรือเรามาช่วยกันคิดก็ได้ครับนักเรียนอากาศเนี่ยมีความดันไหมครับ
3: มี
2: ความดันอ่ะตอบอีกครั้งนึงได้ไหมครับอากาศมีความดันไหมครับ
3: ม
2: ีความดันนะอากาศมีความดันนะครับทีนี้นักเรียนบอกครูว่าอากาศมีความดันต้องไหมครับแล้วความดันของอากาศอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใดนักเรียนมีความ

0: สูงมีความสูงมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็ความอะไรลูกความหนาแน่นนะครับของอากาศใช่ไหมตอบให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากคำถามที่ถามว่าความดันของอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดตอนนี้ปลายทางก็ช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าความดันของอากาศเปลี่ยนแปลงตามสิ่งใดเชิญครับ
1: ความหนาแน่นของอากาศค่ะ
0: ครับแล้วมีอีกไหม
1: ความสูงค่ะ
0: ความสูงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนนอกจากกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ตอบแล้วแล้วที่เหลือของห้องเราตอบได้ไหมนักเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะครับแน่นอนครับความดันอากาศเปลี่ยนแปลงตามความหนาแน่นของอากาศความหนาแน่นของอากาศมากความดันมากและยิ่งความสูงยิ่งสูงความดันเป็นไงนักเรียนน้อยถูกต้องไหมครับพอยิ่งสูงไปเนี่ยความดันเป็นยังไงน้อยถูกต้องไหมนะครับอยู่ติดพื้นโลกความดันเป็นยังไงครับมากนั่นเองนะครับ

0: ทีนี้นอกจากอากาศแล้วในภาพในคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าในของเหลวหรือในน้ำเนี่ยมีความดันหรือไม่ไหนใครเคยไปดำน้ำยกมือเคยเล่นน้ำไหมครับเวลาเล่นน้ำแล้วเป็นยังไงนักเรียนเล่าความรู้สึกให้หน่อยอะไรอะไรนะครับอ้าวเชิญเชิญพูดให้เพื่อนปลายทางฟังสักนิดนึงใครอยากเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในของเหลวเนี่ยหรือว่าในน้ำมีความดันหรือไม่อ้าวเชิญครับลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยว่าในน้ำมีความดันไหม
1: มีครับ
0: มีในน้ำมีความดันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนเคยเล่นน้ำไหม
1: เคยครับ
0: แน่นอนคำถามนี้ที่คำถามครูถามว่านักเรียนเคยเล่นน้ำไหมทุกคนต้องเคยเล่นน้ำพอนักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาว่ายน้ำรวมถึงเล่นน้ำที่ทะเลน้ำตกต่างๆใช่ไหมครับทีนี้เวลานักเรียนเล่นน้ำหรือว่าลงไปในน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนักเรียน
1: ปวดหูแล้วก็แสบจมูกครับ
0: แสบจมูกก็รู้สึกสบายตัวหรือรู้สึกอึดอัด
1: อึดอัดครับ
0: นั่งลงเลยนะครับทีนี้ขอถามต่อคำถามถามว่าทำไมลงไปในน้ำแล้วรู้สึกอึดอัดและหูอื้อใครอยากจะบอกครูอ้าวเชิญครับจริงไหมเวลาเราดำน้ำเนี่ยเธอจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็หูอื้อใช่ไหมครับแล้วเป็นเพราะอะไร
1: เพราะในน้ำมีความดันครับ
0: เพราะในน้ำมีความดันถูกต้องไหมครับนักเรียนเนี่ยหูอื้อเพราะว่าดำน้ำใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตว่าน้ำเนี่ยมันมีแรงดันเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนเห็นถึงความดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมกันเลยครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคุณครูสาธิตให้เห็นถึงความดันนะครับเดี๋ยวดูว่าน้ำที่เข้าไปในขวดน้ำนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญดูได้เลยครับนักเรียนสังเกตเลยนะครับเป็นอย่างไรครับเรียบร้อยครับ

ียบร้อยนะครับนักเรียนครับเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงนะครับจากของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้นแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะมีทิศตั้งฉากกับผิววัตถุครับทราบได้จากการสังเกตทิศทางของของเหลวที่พุ่งเข้าซึ่งจะมีทิศทางตั้งฉากกับผิววัตถุแรงที่ของเหลวกระทำต่อพื้นที่หนึ่งเรียกว่าความดันของของเหลวนะครับ

เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความดันของของเหลวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องความดันของของเหลวขึ้นกับอะไรนะครับให้นักเรียนศึกษานะครับใบกิจกรรมเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับ

ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้นะครับศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความดันของของเหลวครับโดยกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังนี้นะครับนักเรียนต้องทำการทดลองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวซึ่งนักเรียนได้ศึกษาในใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขวดน้ำพลาสติกนะครับนักเรียนขนาด600มิลลิลิตรขวดน้ำพลาสติกขนาด 1,500 มิลลิลิตรไม้บรรทัดไม้เมตรของเหลวชนิดต่างๆเช่นน้ำเกลือน้ำมันพืชโหลพลาสติกใสหรือโหลแก้วพลาสติกใสเทปใสหรือเทปกาวถังหรือกะละมังหัวแร้งคัตเตอร์โหลแก้วซึ่งขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียน1 นะครับร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว2 นะครับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว1ปัจจัยนะครับ3 ตั้งคำถามและสมมุติฐานการทดลอง4 ครับจะต้องมีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและนิยามเชิงปฏิบัติการ5 ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 6 ดำเนินการทดลองบันทึกผลการทดลอง 7 นำเสนอผลการทดลองคุณครูทบทวนให้กับนักเรียนปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมของกิจกรรมตอนที่1เลยแล้วก็ออกแบบแล้วก็เตรียมตัวทดลองในลูกให้เวลาในการออกแบบ3 นาที

สมมติฐานตั้งคำถามกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองสำหรับตอนที่1เรียบร้อยแล้วโดยกิจกรรมตอนที่1นั้นเป็นการพิสูจน์ว่าความลึกมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรนักเรียนเริ่มเลยครับเทน้ำลงไปในขวดได้เลย

จากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนนะครับจับขวดแล้วก็ดึงเทปใสอ่ะนักเรียนจับขวดไว้ได้เลยจับขวดไว้1คนแล้วก็ดึงเทปใสนะครับ3รูเห็นไหมครับนักเรียนดึงเลยครับดึงออก3รูพร้อมกันเลยจากนั้นดูว่าน้ำพุ่งปลายทางก็สังเกตว่าน้ำนะครับที่มีความลึกต่างกันเนี่ยระดับความลึกเท่าไหร่จะพุ่งไกลกว่ากันโดยรูด้านบนจะเป็นความลึกที่20เซนติเมตร25เซนติเมตรและก็30เซนติเมตรถ้านักเรียนดูว่าน้ำพุ่งไปไกลเท่าไหร่เนี่ยไม่ทันนะครับก็ให้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างนะครับหวังว่าปลายทางน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าระดับน้ำที่พุ่งออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนวัดระดับน้ำที่พุ่งไปทันไหมครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทำซ้ำที่กลุ่มของเราได้นะครับเชิญครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียน

30อันนี้25อันนี้25แล้วอันบนเท่าไหร่23ประมาณเอาสรุปคืออันไหนไกลสุดนั่นแหละโอเค

ครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในกิจกรรมในตอนที่2นะครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยนะครับสารใดนะครับจะมีแรงดันนะครับมากนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าความหนาแน่นนะครับมีผลต่อความดันของของเหลวหรือไม่เดี๋ยวครูนะครับจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับเทน้ำเกลือลงไปในขวดใบที่1ครับเชิญครับนี่คือน้ำเกลือเทได้เลยครับใช่ครับโอเควางได้เลยครับเราปิดฝาไว้ก่อนนะครับต่อไปครับเทน้ำเปล่าครับนักเรียน

ครับในกิจกรรมตอนที่2นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันจะมีแรงดันของของเหลวต่างกันหรือไม่โดยของเหลวชนิดแรกจะเป็นน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าน้ำเกลือจะพุ่งออกจากขวดเป็นระยะได้เท่าไหร่ครับเชิญเลยครับนักเรียนนักเรียนสังเกตนะครับ

ครับนักเรียนและของเหลวชนิดสุดท้ายนะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันพืชจะพุ่งได้ระยะนะครับกี่เซนติเมตรนะครับนักเรียนเปิดขวดแล้วก็ดึงก๊อตเทปเลยครับ

0: เรียบร้อยครับนักเรียนปรบมือกับเพื่อนด้วยครับครับนักเรียนได้มีการลงมือทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผลการทำกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละกลุ่มนะครับโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องมีการตั้งคำถามที่ต้องการศึกษานะครับสมมุติฐานของแต่ละกลุ่มการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับรวมไปถึงวิธีการทดลองของแต่ละกลุ่มผลการทดลองและสรุปผลนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับก็คือการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการทำกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้นะครับส่วนในชั่วโมงถัดไปเราจะไปดูว่าหลังจากเราปฏิบัติกิจกรรมตามที่เราได้มีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมรวมไปถึงการตั้งสมมติฐานและคำถามการทดลองของแต่ละกลุ่มทั้ง2ตอนแล้วผลการทำกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะได้พิสูจน์กันนะครับรวมถึงตั้งคำถามมีการพูดคุยกันอภิปรายของแต่ละกลุ่มนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องความดันของของเหลวครั้งที่2ครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องแบบฝึกหัดความดันของของเหลวใบความรู้ที่1เรื่องแรงดันของของเหลวที่กระทําต่อวัตถุใบความรู้ที่2เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวสําหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อม

0: กับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
0: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกตนะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกรรมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
1: ทำไงดีทำไง
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬาร
0: สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะ

0: มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืน2ข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์การที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
2: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ครั้งในรายการ English
0: Knowledge is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว TicketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องน้องรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยจ้าแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืช plant p l a n t plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะ

0: แต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตั๋ว Bird B I R D Bird นก Adventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะยังทำดีตามพ่อสอน
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดีพลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
3: เตรียมตัวอะไรหรอคะ
2: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
3: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
4: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่า

0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนีว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

ลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: ขอโทษนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะกล้องพร้อมและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
3: ยังทำดีตามพ่อสอนเย้

ิจกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ข้าสองที่แม็กพอยนะบอกว่าที่นี่กันเลยค่ะพร้อมกันนะ
1: ที่นี่กันเลยค่ะก็พร้อมกันแล้วก็เห็นกับค่ะ
0: ขอพูดว่า
2: ที่นี่กันเลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอาใหม่ตั้งแต่ที่พอยพูดเลยประโยคที่พอยพูด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยมีพระพรหมเสนาบดีเจ้าวัดวัดปทุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะนายประสบเรียงเงินประธานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดปทุมคงคาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนิทรรศการเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาโดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569
2: ส่วนต่อไปก็คือที่กระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ประสานกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อที่จะร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเช่นกัน
0: ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
1: องค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารองค์การและสมาคมฐานผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งในพิธีประธานได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมโดยนำพนักงานลูกจ้างองค์กรและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน80คนทำความสะอาดที่บริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
0: ส่วนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันแม่แห่งชาติกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งตลอดช่วงเช้าค่ะมีประชาชนตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกถึงพระ ราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
3: รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานอาทิเช่นศูนย์ศิลปาชีพที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีรายได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
0: และพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยซึ่งเป็นแสตมป์ที่ระลึกทรงคุณค่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา2555ก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะทางเพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแล้วก็ที่ LINE Official @NBCTRC หรือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรที่หมายเลขโทรศัพท์02-2256-4300หรือที่หมายเลข02-2639600ต่อ1760และ1761
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะผ่านธูปเทียนแพเทียนพรรษาพุ่มดอกไม้ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณอาคารสัมฤทธิ์วิทยากรพร้อมถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมและรับฟังโอวาทธรรม
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีข่าวก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำงานนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

0: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00

0: ื่อช่วงสายวันนี้นะคะได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีรายงานอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีถึงในที่ทำงานค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานนะคะผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกเข้าไปยิงนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะในที่ทำงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองตอนนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมทั้งทรงให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีในอำเภอบางบัวทองหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
0: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขณะที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ประกาศหยุดเรียนกลับมาเรียนกันอีกครั้งตามปกติคือวันที่17สิงหาคมค่ะบรรยากาศโดยภาพรวมที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็ยังคงมีประชาชนนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ว่าทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศปิดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1สัปดาห์แต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะคะต่างนำดอกไม้ตุ๊กตาน้ำดื่มแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยมาวางไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นที่ผ่านมาค่ะผู้ปกครองก็ทยอยพานักเรียนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพาเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ที่ก่อเหตุเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะคะมาให้ปากคำกับตำรวจไม่นานค่ะผู้ปกครองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็พาเด็กนักเรียนเดินทางกลับในทันทีโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางผู้สื่อข่าวส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนักเรียนที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากการสังเกตเด็กนักเรียนมีสีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีการให้ข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปลายให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะยังคงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจและจะประสานกับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสอบถามอาการของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเตรียมเข้าสอบปากคำเด็กกลุ่มนี้พร้อมกับสหวิชาชีพส่วนกรณีของครูอรสาคุณครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งช่วงวันแรกพนักงานสอบสวนได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลแต่จนถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่รับรายงานนะคะว่าคุณครูอรสานั้นจะติดต่อเข้าให้ปากคำส่วนทาง

0: พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้กำชับให้ตำรวจในพื้นที่ค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่เหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษตรสุขเลขาธิการปปทเข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะภายหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าได้ให้การบ้านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมถึงปปท.ร่วมกันจัดระเบียบการครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับที่ผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยขอย้ำบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
2: ในการครอบครองพกพาและการใช้อาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับถ้าจะต้องมีการออกปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะนั้นใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีเพราะนี่ปี69แล้ว3ปีแล้วคือ66มันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
0: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประชาชนทั่วไปค่ะตั้งใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดแล้วก็การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยบางส่วนระบุว่าหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์และความต้องการใช้โลหิตจึงเดินทางมาบริจาคทันที
3: ถ้าสะดวกก็จะเป็น3เดือนครั้งนึงครับปีนึงก็จะประมาณ4ครั้งครับ
4: ที่เก่าความตั้งใจที่เรามา
3: ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแม่นะครับก็สิ่งที่ตั้งใจพอดีได้เวลาบริจาคพอดีก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทูลหม่อมพาด้วยนะครับแล้วก็ประจวบกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้โลหิตตรงเนี้ยช่วยกับน้องๆที่ประสบชายตรงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะว่าถ้าใครที่สามารถมาบริจาคได้เนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะผมคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นทานการให้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาส่งมอบเลือดเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆครับ
0: สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราช อินเตอร์รัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะคะ10สิงหาคมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มเติมโดยมีโลหิตสำรองรวม106ยูนิตแบ่งออกเป็นกลุ่ม A ค่ะ30ยูนิตกลุ่มกรุ๊ป B 60ยูนิตกรุ๊ป O 60ยูนิตแล้วก็กรุ๊ป AB 15ยูนิตค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนหอวังนะคะได้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็คือจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหน้าเสาธงค่ะโดยมีทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มาคอยให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นะคะที่โรงเรียนหอวังก็มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหนีซ่อนสู้เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าค่ะมีครูสารวัตรนักเรียนและก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบกระเป๋าก่อนเข้าสู่โรงเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินสน.วิภาวดีและตำรวจ CIB เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดดร.มนัสเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานโดยให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านพร้อมกับคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะยังจัดให้มีการแนะแนวในทุกระดับชั้นโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับครูได้รวมถึงผู้บริหารจะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้โรงเรียนก็เพิ่มการตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นนะคะก็มีครูสารวัตรนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มการใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองสิ่งของก่อนเข้าสู่โรงเรียนสำหรับปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะคะก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความรุนแรงโดยจะให้ครูแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษส่วนช่องทางการแจ้งเบาะแสโรงเรียนมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในทุกระดับชั้นตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
5: สำหรับวันนี้นะครับเราได้ใช้มาตรการในเรื่องของการตรวจค้นกระเป๋าเป็นการเบื้องต้นนะครับประเด็นที่2นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เรามีรายชื่อทั้งขาดเรียนประเภทนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของการบูลลี่นะครับโรงเรียนของพวกเรานั้นเราจะได้แนะแนวนี่แหละครับลงไปทำความเข้าใจกับลูกๆทุกคนเพราะเรามีครูแนะแนวที่จบเอกจิตวิทยาแนะแนวโดยตรงนะครับเข้าไปพบปะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและเรายังมีคาบคนดีนะครับที่เราร่วมมือกันกับเครือข่ายผู้ปกครองนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดในเรื่องของการความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกับสถานศึกษาของพวกเราครับ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อนานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอนานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอนานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไป
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารัง

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผลงานแสดงว่าวันนี้เนี่ยผลงานของทุกคนต้องใกล้เสร็จสิ้นใกล้ที่จะสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่4นะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากเดิมครั้งที่แล้วครูกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับ90แสดงว่าอีก 10% ที่เหลือเนี่ยอีกร้อยละ10ที่เหลือเนี่ยเราจะทำกันในวันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการเตรียมการนำเสนอเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้คือนักเรียนเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบตัวละครด้วยซึ่งทั้ง2หัวข้อนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านตัวผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่แต่ละคนได้ไปเลือกสัตว์แต่ละชนิดมากกว่า3ชนิดมาผสมอวัยวะหรือว่าสีหรือว่าลวดลายหรือพื้นผิวในลำตัวของเขานะครับออกเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะครับได้สัตว์ชนิดใหม่มาซึ่งไม่เคยมีอยู่ก่อนเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้สร้างสรรค์มาแล้วถึงเป้าหมายร้อยละ90นะครับก็จะวัดประเมินผลจากในส่วนนั้นนะครับจากตัวผลงานต่อมานะครับในด้านทักษะ

0: กระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบตัวละครนะครับผ่านโจทย์สัตว์หิมพานต์ในจินตนาการได้ซึ่งวันนี้ถ้าใครยังไม่ถึงเป้าหมายที่ครูกำหนดไว้ถือว่าเราช้ามากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้าซึ่งทุกคนจะต้องนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ฟังนะครับไอเดียเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงแนวคิดในการเอาสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมาผสมไว้เป็นสัตว์ชนิดใหม่ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งอันนี้เนี่ยหนูสามารถเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบหลากหลายมากๆเลยยิ่งใครที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วนะครับหรือชอบที่จะวาดภาพการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยเอากระบวนการต่างๆทักษะต่างๆเนี่ยไปใช้ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยนะคราวนี้วันนี้นะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็ยังเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมนะครับแต่วันนี้ส่วนที่จะต้องแตกต่างออกไปคือตัวผู้กันวันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดผู้กันควรจะเป็นขนาดไหนดีครับ01หรือ0นะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆนะครับส่วนของวัตถุเล็กๆภายในภาพรวมถึงเก็บแสงและเงาที่อยู่ในภาพให้ละเอียดมากขึ้นด้วยก็ยังคงใช้อุปกรณ์ในกลุ่มเดิมนะครับแต่เปลี่ยนในขนาดของผู้กันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองคราวนี้ก่อนที่เราจะไปทำงานกันต่อครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับซึ่งจะได้ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะชื่อกิจกรรมว่าเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์นะครับสำหรับกิจกรรมเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์เนี่ยจะมีกติกาหรือว่าวิธีการทำกิจกรรมนะครับอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกคือนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ4ถึง5คนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเริ่มแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นกี่กลุ่มก็ได้นะครับให้มีสมาชิกประมาณ4ถึง5คนต่อ1กลุ่มหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมาจับฉลากซึ่งในตัวฉลากเนี่ยจะมีชื่อของสัตว์หิมพานต์แล้วก็มีรายละเอียดของสัตว์หิมพานต์ชนิดนั้นเนี่ยระบุอยู่แล้วนะครับก็จะมีเวลาในการวาดให้กลุ่มละ3นาทีนะครับทุกกลุ่มจะวาดพร้อมกันในเวลา3นาทีนี้และจะให้ออกมานำเสนอผลงานที่ตัวเองได้วาดนะครับสำหรับการนำเสนอนักเรียนจะนำเสนออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผลงานที่ตัวเองวาดมาและโจทย์ที่ตัวเองได้ไปนะครับก็สามารถนำเสนอได้เลยและเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพของแต่ละกลุ่มแล้วก็การนำเสนอของแต่ละกลุ่มอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาจับฉลากไปได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถจับฉลากกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยนะครับครูเตรียมฉลากไว้ให้คุณครูปลายทางเรียบร้อยแล้วมาเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดเราจะเปิดพร้อมกันและจะจับเวลาทันทีทุกกลุ่มจะได้กระดาษไปแล้วกลุ่มละ1แผ่นนะครับนักเรียนสามารถวาดและลงสีและตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวครูให้สัญญาณเราจะเปิดฉลากพร้อมกันแล้วก็ลงมือวาดพร้อมกันเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งกลุ่มบริหารจัดการหน้าที่กันให้ดีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเอามือกอดอกไว้ทุกคนเอามือกอดอกไว้ครับมีเวลาในการวาดภาพเส้นศิลป์แดนดินหิมพานต์3นาทีเมื่อหมดเวลาทุกคนจะต้องยกมือขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวครูให้สัญญาณแล้วเราจะเปิดฉลากแล้วก็เริ่มวาดได้เลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว30วินาทีอย่าลืมเก็บรายละเอียดให้ได้ครบตามที่โจทย์ให้ไปนะครับ อนนี้มีบางกลุ่มที่จัดวางองค์ประกอบไม่เหมาะสมด้วยบางครั้งภาพควรจะเป็นแนวนอนหนูก็วาดแนวตั้งลองดูสิว่าตอนนี้องค์ประกอบการจัดองค์ประกอบหน้ากระดาษเองได้ไหมนะครับผ่านไปแล้ว1นาทีผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับเดี๋ยวขอไปดูสักหน่อยให้เหมาะสมกับพื้นที่กระดาษนะ
1: แปลงคืออะไร
0: อะไรนะลูก
1: แปลงคืออะไร
0: ผงแปลงผมแปลงให้หนูเดาความหมายเอาเองนักเรียนตีความหมายเอาเองนะครับจากโจทย์ที่ได้ไปไม่ตีความหมายแล้ววาดลงไปครูรู้สึกว่าครูไม่ได้ให้โจทย์ที่มีอูดนะทำไมมีภาพอูดมีใครวาดอูดในโจทย์แล้วไม่มีอูดนะอย่าลืมเตรียมนำเสนอไว้ด้วยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับเตรียมนำเสนอไว้ด้วยสามสิบวินาทีสุดท้ายยี่สิบวินาทีครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมืออ่ะทุกกลุ่มกอดอกไว้กอดอกไว้นะครับปรบมือ1ครั้งตัวแทนกลุ่มเตรียมนำเสนอครูจะสุ่มออกมาเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับนำเสนออะไรก็ได้เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับและผลงานที่กลุ่มตัวเองวาดมานะครับกลุ่มแรกขอดูผลงานของกลุ่มที่3ให้1คนออกมานำเสนอและ1คนออกมาถือผลงานเชิญครับเชิญเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้โจทย์อะไรไปและวาดออกมาเป็นรูปอะไรนะครับเชิญครับผมถือภาพให้เพื่อนปลายทางเห็นด้วยนะครับนำเสนอได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับโจทย์ที่พวกเราได้รับคือกุญชรวารีครับมีท่อนหัวและท่อนตัวท่อนบนเป็นช้างครับส่วนหางเป็นปลาเราได้ว่าท่อนตัวและหัวเป็นช้างครับส่วนมีหางเป็นปลาครับ
0: โอเคมีอะไรอยากจะบอกแนวคิดตัวเองเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: แนวคิดของพวกเราก็คือเราใช้แบบภาพหลักเป็นช้างโดยตรงครับและมีหางเป็นปลาครับ
0: ก็คือใช้ช้างเป็นตัวมาเลยแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวหางนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกหนึ่งกลุ่มขอเป็นกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนได้โจทย์อะไรถ้าได้โจทย์เดียวกันเนี่ยจะวาดมาต่างกันไหมหรือวาดมาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ครูแอบมองไปไกลๆเหมือนกลุ่มที่5ก็น่าสนใจเชิญกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังของกลุ่มที่ก่อนนะครับอาจจะมีกลุ่มอื่นได้นำเสนอเพิ่มนะเชิญครับอันไหนเอ่ยกรินทปักษา
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่6นะครับหัวข้อที่ผมได้ก็คือกรินทปักษาครับมีตัวเป็นช้างพื้นสีดำปีกหางแบบนกสีแดงชาติดูสิครับมันสวยมากเลยนะครับ
0: หนูมีแนวคิดยังไงถึงวาดออกมาเป็นแบบนี้ครับดัดแปลงอะไรบ้าง

0: แปลงมาจากช้างธรรมดานี่แหละครับแต่แค่เพิ่มปีกของนกเข้าไปครับ
1: เพิ่มปีกของนกเข้าไปด้านบนที่เป็นสีแดงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เพิ่มอะไรอีก
0: ก็เพิ่มหางนกด้วยครับ
1: หางนกด้วยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนแรกว่าจะให้นำเสนอ2กลุ่มแต่มองไปไกลๆเห็นกลุ่มที่5น่าสนใจมากขอเชิญกลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน่อยครับครูรู้สึกว่าภาพเขาใหญ่อ่ะภาพเขาใหญ่อยากรู้เหมือนกันว่าเขาวาดอะไรนะครับเชิญอ๋อเขาวาดบรรยากาศมาด้วยเชิญครับนำเสนอได้เลย
2: สัตว์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่านกหัสดีลิง
1: นกหัสดีลิงโอเค
2: มีตัวเป็นนกนะคะหัวคล้ายสิงมีงวงและงาคล้ายช้างค่ะ
1: อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยลูก
2: อันนี้คือตัวนะคะเป็นนกเหมือนนกไหมคะเนี่ยแล้วก็มีหัวคล้ายสิงแล้วก็มีงวงนี่มีงวงแล้วก็มีงาออกมาค่ะแล้วก็มีพื้นหลังเป็นใบไม้กิ่งไม้เกาะ อยู่ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการถามด้วยว่าเหมือนนกไหมเนี่ยไม่รู้ถามตัวเองหรือถามเพื่อนนะครับเรามีเวลาจำกัดเนาะในการวาดแต่จากที่ดูทุกกลุ่มก็ถ่ายทอด องค์ประกอบตามโจทย์เนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีเลยก็คือเห็นเอกลักษณ์ที่เด่นๆชัดๆออกมาแต่ว่าในการวาดอวัยวะต่างๆเชื่อมต่อกันเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าภาพที่เป็นสัตว์หิมพานต์จริงๆกับภาพที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยใกล้เคียงหรือแตกต่างกันแค่ไหนนะครับมาดูกันกลุ่มไหนได้กรินทปักษาครับใกล้เคียงไหมยังจะบอกว่าใกล้เคียงมาดูบุญชรวารีบุญชรวารีกลุ่มไหนเอ่ยใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงเนาะเกือบเหมือนโอเคแต่กรินทปักษาเราไม่มีปีกข้างของเขาไม่มีปีกข้างบนเนาะเขามีที่หูแทนใช่ไหมเขามีที่หูแทนโอเคมาดูอีก2ชนิดนะครับใครได้ดูโรงครับปักศิล
3: โอ้เหมือนเป๊ะเลย
1: เหมือนเป๊ะเลยเหรอมีความใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงดูโรงครับปักศิลเนี่ยเป็นม้าที่ผสมนกเข้าไปก็จะมีปีกเป็นนกแล้วก็หางเป็นนกนะครับและสุดท้ายเลยคือนกหัสดีลิงกลุ่มไหนได้นกหัสดีลิงบ้าง2กลุ่มก็วาดออกมาได้ใกล้เคียงนะได้ใกล้เคียงถือว่าเห็นรายละเอียดของโจทย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนเมื่อสักครู่มีตัวแทน3กลุ่มใช่ไหมครับขึ้นมานำเสนอคราวนี้ครูอยากให้เราเจาะประเด็นไปที่การนำเสนอของเพื่อนว่าที่เพื่อนมานำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนพูดถึงประเด็นอะไรบ้างลองความคิดกันดูก่อนก็ได้ในกลุ่มว่าเพื่อนพูดถึงอะไรบ้างตอนที่ออกมานำเสนอลองคุยกันดูครับแล้วก็ตัวแทนถ้าได้คำตอบแล้วยกมือขึ้นตอบได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนสรุปประเด็นหรือจับประเด็นไหนได้บ้างในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับ
4: ลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆค่ะ
1: มีลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆก็คือตามที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับมีประเด็นอื่นอีกไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าคนอื่นๆนะครับจับประเด็นไหนได้อีกเมื่อกี้มีถึงเรื่องของลักษณะของตัวละครแล้วนะครับ
5: ตัวละครที่ผสมกันครับ
1: คือสัตว์ที่นำมาผสมกันมีสัตว์อะไรบ้างถูกไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกเชิญครับ
4: เห็นเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาวาดพื้นหลังที่สอดคล้องกับสัตว์นั้นๆค่ะ
1: มีการวาดพื้นหลังที่สอดคล้องกับสัตว์ชนิดนั้นนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้ได้มา3ประเด็นคือบอกลักษณะของสัตว์นะครับบอกชนิดของสัตว์แล้วก็มีการพูดถึงพื้นหลังที่สัตว์ชนิดนั้นอยู่ด้วยมีใครเพิ่มเติมเชิญครับทีละคนลูกสลับกันทีละคนตอนนี้เราได้มา3ประเด็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ามีประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกบ้างที่ควรจะนำเสนอหรือว่าเห็นในการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เชิญครับ
2: โจทย์ค่ะ
1: มีการนำเสนอโจทย์นะครับ

0: หนูอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมกับการนำเสนอโจทย์ไหมครับในโจทย์ที่เขาบอกมีอะไรบ้าง
1: โจทย์จะมีลักษณะของตัวละครที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าต้องเอาตัวอะไรกับตัวอะไรมันผสมกันให้เป็นหนึ่งตัว
0: ให้เป็นสัตว์ชนิดใหม่ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยหนูเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
2: ชื่อที่สอดคล้องกับสัตว์ที่ทำค่ะ
0: โอเคมีอธิบายเพิ่มไหมครับ
2: เช่นอย่างสมมุติเราใช้เป็นปลาก็จะวาลีค่ะแล้วก็อาจจะวาดพื้นหลังเป็นน้ำค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าชื่อที่สอดคล้องกับสัตว์ที่เราจะวาดซึ่งตัวชื่อเนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆตัวชื่อเนี่ยสำคัญนะถ้าเราแปลความหมายของชื่อได้อะคำอธิบายที่ครูอธิบายไว้ให้อาจจะไม่จำเป็นเลยเพราะเราก็จะรู้แล้วว่ามีสัตว์ชนิดไหนอยู่บ้างในสัตว์ชนิดนั้นนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบมานะครับมีประเด็นในเรื่องของชื่อของตัวละครนะครับมีลักษณะของตัวละครสัตว์ที่นำมาผสมแล้วก็บรรยากาศที่ถูกวาดออกไปอันนี้คือประเด็นที่เราเลือกนำเสนอเมื่อสักครู่นี้คราวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าในการนำเสนองานทัศนศิลป์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะต้องนำเสนอกันในครั้งหน้าด้วยเนี่ยควรจะนำเสนอประเด็นไหนบ้างและประเด็นที่ครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะเป็นประเด็นที่พวกหนูจะต้องเตรียมมาสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้าด้วยนะครับประเด็นในการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงมากกว่า4ประเด็นนี้ก็ได้แต่ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึง4ประเด็นด้วยกันก็คือ1ชื่อผลงานเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าชื่อผลงานที่เขาตั้งก็จะสอดคล้องกับสัตว์ที่เอามาผสมกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นชื่อผลงานที่หนูจะตั้งกันก็ควรจะสอดคล้องกับสัตว์ที่เราเอามาผสมด้วยคราวนี้จะเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นคําศัพท์วัยรุ่นไม่ว่าแล้วแต่พวกหนูเลยหนูจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้นะครับใช้ศัพท์ตามวัยตามเจนของพวกหนูได้เลยหรือจะเอาคําเป็นจากภาษาอื่นก็ได้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่หนูชอบก็ได้หรือตั้งแบบไทยๆเหมือนสัตว์หิมพานต์ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมามีการบอกแนวคิดและแรงบันดาลใจนะครับว่าเราเลือกสัตว์อะไรมาบ้างสัตว์ชนิดนั้นเอาส่วนไหนมาและมาผสมเข้าไปยังไงนะครับก็ควรจะอธิบายในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากที่หนูจะเขียนลงด้านหลังของงานตัวเองแล้วก็ควรที่จะมานำเสนอด้วยในครั้งหน้าต่อมาเทคนิคและการใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้เทคนิคอะไรหลักๆทุกคนใช้เทคนิคสีโปสเตอร์แต่อาจจะอธิบายเพิ่มว่ามีตรงไหนบ้างที่เราใช้เทคนิคพิเศษอย่างเช่นการเกลี่ยสีเรียบการลงแสงเงาการระบายทับนะครับแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงและสุดท้ายเลยคือแนวทางการพัฒนาผลงานก่อนที่เราจะรู้แนวทางการพัฒนาผลงานแสดงว่าเราต้องเจออุปสรรคบางอย่างในการทำงานมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหนูสามารถนำเสนออุปสรรคที่เจอได้ด้วยแล้วก็แนวทางที่หนูได้แก้ไขไปรวมถึงถ้าจะได้มีโอกาสทำงานชิ้นนี้ใหม่หรือทำในโจทย์ใหม่หนูจะพัฒนาอะไรนะครับอันนี้คือ4ประเด็นที่เราจะใช้ในการนำเสนองานในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปทุกคนจะต้องไปเตรียมการนำเสนอจากทั้ง4หัวข้อนี้มาและครั้งหน้าทุกคนจะได้มานำเสนอกันและจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดติชมชื่นชมผลงานหรือให้แนวทางในการพัฒนากับเพื่อนๆนะครับครั้งหน้าเราจะมาแบ่งปันไอเดียในการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ของพวกเรากันว่าแต่ละคนมีมุมมองมีความคิดหรือมีแนวคิดในการไปเลือกหยิบเอาสีลวดลายพื้นผิวหรือว่าอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดมาใช้ประกอบกันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ90ไปถึงร้อยละ100นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการเตรียมการนำเสนอจาก4ประเด็นเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้พวกเราได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดแสงเงานะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆลองตรวจสอบดูซิว่าพื้นหลังของเราเนี่ยเข้ากันกับตัวละครหรือเปล่าถ้าไม่เข้ากันอาจจะต้องปรับนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมและดูไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ90ไปสู่ร้อยละ100ได้เลยและอย่าลืมในส่วนของการเตรียมการนำเสนอด้วยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนในห้องต้นทางที่ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาได้เก็บรายละเอียดในส่วนขนของตัวละครรวมถึงเก็บรายละเอียดแสงเงาเนี่ยเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้ตัวละครของเขาเนี่ยโดดเด่นออกมานะครับจากพื้นหลังที่ทำเป็นสีพาสเทลการแกะเทปกระดาษกาวของเขาจะใช้เทคนิคเดียวกับงานที่แล้วเลยนะครับก็คือการดึงเฉียงออกมา45องศาจากตัวงานนะครับซึ่งจะทำให้ตัวสีที่อยู่ภายในงานเนี่ยไม่โดนตัวเทปนะครับแล้วก็ไม่เกิดการฉีกขาดของกระดาษด้วยก็จะได้เส้นขอบที่คมแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เทคนิคการดึงเส้นกระดาษกาวออกนะครับใครที่ลืมไปแล้วก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกับเพื่อนต้นทางคนนี้ได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนใช้วิธีการเฉียง45องศานะครับออกจากตัวผลงานนะถ้าหนูดึงเข้าไปในตัวผลงานเนี่ยอาจจะทำให้กระดาษขาดแล้วก็ตัวสีที่ลงไว้แล้วเนี่ยชำรุดได้นะครับ

นักเรียนปลายทางครับใครที่ทําผลงานเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมตั้งชื่อให้กับตัวละครซึ่งชื่อเนี่ยก็ควรจะสอดคล้องกับรายละเอียดของสัตว์ต่างๆที่เราใช้ในการสร้างสรรค์หรือใช้ในการประกอบออกมาเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่าลืมเขียนแนวคิดด้วยว่าเราเอาสัตว์ชนิดไหนมาใช้เอาอวัยวะเอาลวดลายหรือว่าเอาตัวพื้นผิวของลำตัวเขามาใช้ในส่วนไหนนะครับแล้วก็ประกอบกันยังไงจึงจะเป็นสัตว์ชนิดใหม่สามารถเขียนระบุไปด้วยได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอนะครับรวมถึงสามารถระบุแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิธีการสร้างสรรค์ผลงานไว้ด้านหลังของผลงานได้ด้วยในการนำเสนอผลงานครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ขอบเขตในการนำเสนอผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของคนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่นะครับอยากให้สังเกตนิดนึงว่าตอนนี้ผลงานของเรามีแสงและเงาในตัวงานหรือยังนะครับเพราะจากที่ครูสำรวจจากในห้องต้นทางเนี่ยผลงานของบางคนก็ยังมีความเป็น2มิติเนาะยังดูแบนๆอยู่นักเรียนสามารถเอาเทคนิคการผสมสี3เฉดในงานชิ้นแรกที่เป็นงานกระจกสีเนี่ยการผสมสีหลายๆเฉดเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ผลงานเนี่ยมีแสงและมีเงาในตัวงานได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่างานของเราเนี่ยมีแสงและเงาชัดเจนหรือยังหรือว่ามันยังดูเป็นภาพการ์ตูนแบนๆอยู่นะครับครูอยากให้เพิ่มแสงเงาเข้าไปนะครับของเราจะได้ดูเป็นงานที่มีความเป็น3มิติมากขึ้นด้วยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็แสงเงาให้กับตัวละครได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลงานของใครที่ไม่มีน้ำหนักแสงเงาเหมือนชิ้นนี้เนี่ยหนูควรจะแก้ไขนะครับแล้วก็ลงแสงลงเงาเพิ่มอันนี้ถ้าเราลองหรี่ตามองเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อของตัวละครเนี่ยชัดมากก็คือมีส่วนที่นูนขึ้นมาเป็นแสงสว่างนะครับแล้วก็มีส่วนที่มืดลงไปนะครับเป็นร่องลึกของกล้ามเนื้อรวมถึงในตัวกางเกงของตัวละครนะครับก็มีการให้แสงแล้วก็ให้เงาที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้ตอนนี้ผลงานชิ้นนี้ดูมีความเป็น3มิตินะครับจากตัวผลงานที่เขาให้แสงเงานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลงานของใครที่ยังไม่มีแสงเงาในลักษณะนี้นะครับนักเรียนสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยเพิ่มสีที่เข้มนะครับแล้วก็เพิ่มสีที่อ่อนนะครับจะทำให้ผลงานเนี่ยชัดเจนแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็น3มิตินะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของงานจิตรกรรมในสมัยใหม่แล้วก็เป็นรูปแบบของการออกแบบตัวละครที่ถูกต้องด้วยนะครับลองแก้ไขดูครับ

นักเรียนครับผลงานชิ้นนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครโดยให้โจทย์เป็นสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการก็คือนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาจากการเอาสัตว์มากกว่า3ชนิดนะครับมาผสมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของเราเนี่ยก็คือร้อยละ100ก็คือผลงานเสร็จสมบูรณ์

0: คุณนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนไปตรวจสอบผลงานตัวเองให้ถูกต้องตามโจทย์1สัตว์ของเราเคยมีใครออกแบบแบบนี้มาก่อนหรือไม่หรือไปตรงกับสัตว์หิมพานต์ชนิดไหนที่เคยมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าตรงหรือมีอยู่แล้วอยากให้หนูเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้ผลงานของเราแตกต่างออกไปนะครับคราวนี้โจทย์ที่2ผลงานของเรามีส่วนผสมของสัตว์มากกว่า3ชนิดหรือเปล่าถ้ายิ่งมากยิ่งดีนะครับจะยิ่งทําให้เราได้คะแนนเยอะแล้วสัตว์ของเราก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆมากไปด้วยนะครับต่อมาในเทคนิคของการใช้สีโปสเตอร์อยากให้ทุกคนลองไปสำรวจว่าพื้นหลังกับตัวละครของเราเนี่ยเข้ากันหรือเปล่าแล้วก็ตัวผลงานของเรามีลักษณะเป็นแบบ3มิติหรือยังหรือยังเป็นผลงานแบนๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ครูได้นำเสนอผลงานของเพื่อนไปแล้วนะครับที่มีแสงมีเงาชัดเจนแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้เลยลองไปคัดแสงคัดเงาเพิ่มน้ำหนักโดยเอาวิธีการจากงานครั้งที่แล้วงานศิลปะกระจกสีหัวข้อเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมาใช้ดูนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเฉดสี3สีเนี่ยเพียงพอสำหรับการสร้างแสงเงาหรือใครต้องการจะเพิ่มให้มากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมว่าครั้งหน้าเราจะต้องเตรียมการนำเสนอผลงานของตัวเองมาด้วยนะครับทุกคนเลยจะต้องเตรียมการนำเสนอมาซึ่งมีทั้งหมด4หัวข้อ4ประเด็นที่เราจะใช้ในการนำเสนอก็ขอให้ไปเตรียมมาให้สอดคล้องกับผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์มากที่สุดนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องนำเสนอผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะได้เอาผลงานชิ้นนี้แหละมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราเอาสัตว์อะไรบ้างมาผสมเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่และตั้งชื่อสัตว์หิมพานต์ชนิดนั้นว่าอะไรรวมไปถึงมีการใช้เทคนิคมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างและมีแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปยังไงนะครับครั้งหน้าจะได้มาแบ่งปันกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนั่นเองซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ประกอบกับการนำเสนอนะครับก็ขอให้ทุกคนไปเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่จะนำเสนอผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์มาโดยใช้เวลาตั้ง4ครั้งเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็อยากให้เก็บรายละเอียดให้ดีรวมถึงเตรียมการนำเสนอให้ดีด้วยและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาฟังข้อเสนอแนะของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนมีมุมมองเกี่ยวกับผลงานของเราหรืออยากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานของเรายังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการครั้งสุดท้ายนะครับที่ทุกคนจะต้องไปทำให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาพร้อมที่จะนำเสนอซึ่งก็มีผลงานของเพื่อนๆหลายคนที่เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ในวันนี้นะครับก็อยากให้ไปสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจหรือตามแนวทางการสร้างงานที่เพื่อนๆได้ให้ไว้สำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพ

0: สังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค
0: ่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกน
0: ะ
1: คะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ซ
1: ึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะนักเรียนมหัศจรรย์งานผ้าหรือเศษผ้ามหัศจรรย์ใช่ไหมคะเศษผ้ามหัศจรรย์ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ข้อ1อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าได้ข้อ2อธิบายแนวทางในการพัฒนาผลงานดอกไม้จากเศษผ้าไปสู่อาชีพได้ข้อ3ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าได้ตามลำดับขั้นตอนนะคะต่อไปข้อ4ประยุกต์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าเป็นแนวทางไปสู่อาชีพได้นะคะส่วนข้อ5ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเสร็จทันเวลานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นักเรียนจะทำเสร็จทันเวลาไหมนะคะมีคำถามชวนคิดสัปดาห์ที่แล้วเราโหวตกันใช่ไหมว่าวันนี้เราจะประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเศษผ้าประเภทไหนนะคะแบบไหนโหวตกันแล้วนะคะมาดูคำถามชวนคิดคิดว่าเศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวถ้าใครตอบคุณครูได้คุณครูจะให้โบติดผมเป็นรางวัลผู้ชายยกเลยไม่ใช่เอาให้เพื่อนก็ได้นะคะนักเรียนคิดว่าเศษผ้านำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างมีข้างหน้าตอบกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ทีละคนลูก
3: สามารถประดิษฐ์เศษผ้ามาเป็นกระเป๋าได้ครับ
2: ประดิษฐ์เป็นกระเป๋าได้จากเศษผ้าใช่ไหมลูกค่ะเก่งมากอ่ะอีกคนนึง
4: ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งได้ครับ
2: ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งเช่นอะไรลูก
4: เช่นดอกไม้ครับ
2: ดอกไม้ติดผมดอกไม้ติดเสื้อดอกไม้ติดกระเป๋าใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวมีคนล่ารางวัลอีก1คนเชิญกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ตอบเลยลูกนั่งเสียดายกลัวคุณครูไม่ได้ยากนะคะ
5: สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือพวงกุญแจได้ค่ะ
2: เป็นอะไรนะลูก
5: ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจค่ะ
2: ตุ๊กตาหรือพวงกุญแจใช่ไหมคะหรือที่เก็บกุญแจใช่ไหมลูกปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเก่งมากนะคะเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้นะคะนักเรียนปลายทางเราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบไปแล้วเมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีตัวอย่างชิ้นงานเมื่อกี้ตั้งเป็นรางวัลให้ด้วยใครที่ตอบคำถามมีอะไรลูกตัวอย่างชิ้นงานให้เพื่อนปลายทางได้ดูหน่อยนอกจากเราจะนำเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แล้วเราสามารถประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆภายในบ้านได้อะไรคะลูกชูขึ้นหน่อยกลุ่มไหนได้แล้วชูขึ้นหน่อยมีอะไรบ้าง

ที่เก็บอะไรลูกที่เก็บกุญแจอ่ะได้คุณครูที่เก็บกุญแจมีอะไรอยู่ด้วยข้างในนี่นะคะที่เกี่ยวอยู่นี่นะคะใช้สำหรับทำอะไรได้ลูกเก็บกุญแจนะคะเก็บกุญแจนักเรียนคิดว่าชิ้นงานนี้เราสามารถขายได้ไหมลูกนักเรียนจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยให้ตั้งราคาค่ะ35 บาท50 บาทอันนี้เป็นฝีมือของรุ่นพี่ม.2ของปีที่แล้วนะคะคุณครูให้มาดูเป็นตัวอย่างสำหรับน้องปีนี้นะคะสำหรับเก็บกุญแจได้เป็นรูประฆังคว่ำนะคะอันนี้1ชิ้นงานอีก1ชิ้นงานที่ครูนำมาให้ดูมีอะไรคะมีอะไรลูกเป็นโบติดผมใช่ไหมคะโบติดผมก็เป็นชิ้นงานของรุ่นพี่เราเช่นกันนักเรียนคิดว่าโบติดผมนี้สามารถขายได้ไหมลูกได้ค่ะฉะนั้นชิ้นงานต่างๆที่ประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้หรือผ้าที่ไม่ใช้แล้วนักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์สร้างเป็นชิ้นงานอย่างที่เราต้องการนะคะโดยการออกแบบก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นลูกจะทำใช้เองหรือจะทำขายหรือจำหน่ายก็ได้นะคะเป็นอาชีพเสริมก็ได้ไม่ยากด้วยเพราะว่าเราเรียนพื้นฐานอะไรไปลูกการตัดเย็บไปแล้วใช่ไหมคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้นไปแล้วฉะนั้นเราต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะวิชาที่เราเรียนไปสร้างชิ้นงานใช้ภายในบ้านใช้เองเช่นโบติดผมเนี่ยลูกทำได้นะหรือเพื่อจำหน่ายก็ได้นะคะต่อไปยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยค่ะที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะมาดูซิส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากผ้านะคะเป็นผ้าเหลือใช้บางทีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเขาตัดชุดเสร็จแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช้เยอะแยะมากมายเราสามารถไปขอทางร้านได้ถ้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้หรือประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้จะไม่ค่อยขายนะคะดูงานชิ้นแรกดอกไม้จากผ้าให้เป็นไอเดียในการออกแบบวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ประดิษฐ์แบบนี้แต่ให้เป็นไอเดียหรือรูปแบบนะคะให้นักเรียนได้เห็นว่าสามารถสร้างชิ้นงานหรือประดิษฐ์ดอกไม้ได้หลายแบบนะคะเศษผ้าหรือใช้สัปดาห์นี้แล้วนักเรียนได้โหวตกันว่านักเรียนอยากจะทำดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมคะดอกไม้แบบนี้เขาเรียกว่าการเย็บแบบโยโย่นะคะเย็บแบบโยโย่ก็คือการเย็บผ้าในลักษณะวงกลมโดยใช้วิธีการอะไรลูกการเนาแล้วก็รูดนะคะการเนาแล้วก็รูดเขาเรียกว่าการเย็บโยโย่นะคะเพราะว่าพอรูดเสร็จแล้วคล้ายกับอะไรลูกคล้ายกับโยโย่ใช่ค่ะทีนี้ก็นำมาใช้ในการตกแต่งชิ้นงานประเภทต่างๆเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้อาจจะเป็นที่อะไรคะรองแก้วที่ลูกบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม3เขาเป็นคนออกแบบแล้วก็เลือกไว้ใช่ไหมคะหรือเป็นที่รองจานหรือเป็นผ้าปูโต๊ะสวยงามนะคะการเย็บโยโย่เนี่ยจะให้สีสันสวยงามสะดุดตาน่าสนใจนะคะมีอะไรอีกอันนี้ใช้อะไรลูกใช้อะไรคะส่วนใหญ่กางเกงยีนถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือเสื้อผ้ายีนส่วนใหญ่จะพอเราโตขึ้นอะนะคะการสวมก็ลำบากใช่ไหมคะฉะนั้นสามารถมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป็นของใช้ต่างๆได้แมสนะคะแล้วก็ตุ๊กตา

0: นะคะมาดัดแปลงออกแบบใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดนึงก็จะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะคะมีอะไรอีกลูกตุ๊กตาพวงกุญแจก็มีหลายแบบเห็นไหมคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะรูปช้างเนี่ยใช้เศษผ้าต่างๆมาต่อกันให้เป็นลวดลายที่สวยงามอาจจะเป็นชิ้นเดียวในโลกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะไม่มีรูปแบบที่เหมือนทุกอย่างลวดลายจะคนละแบบคนละลายเนื่องจากเราใช้เศษผ้าในการประดิษฐ์นะคะมีอีกแม้ที่เก็บกุญแจเหมือนที่คุณครูนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะมีรูปแบบต่างๆมากมายกระเป๋าสำหรับตัวอย่างวันนี้ก็ให้ดูไปแล้วทั้งตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จแล้วก็ตัวอย่างจากภาพหรือจากในอะไรคะสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่คุณครูค้นหามาให้เป็นเบื้องต้นฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาปฏิบัติกิจกรรมประดิษฐ์อะไรลูกประดิษฐ์อะไรคะดอกไม้หรือการเย็บโยโย่ใช่ไหมคะแบบเมื่อกี้นะทีนี้วิธีการเย็บโยโย่อ่ะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายมากนะคะต้องใช้เวลาด้วยการที่จะทำให้รูปทรงสวยงามได้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การฝึกบ่อยๆนะคะมาดูกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าก็คือการเย็บโยโย่เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนบอกว่าอยากประดิษฐ์เป็นของใช้อะไรนะลูกของใช้อะไรคะดอกไม้มาต่อกันแล้วเป็นอะไรคะที่รองแก้วหรือรองจาน
1: รอง
0: แก้วสำหรับวันนี้คุณครูให้โจทย์ก็คือให้นักเรียนประดิษฐ์อย่างน้อยเย็บโยโย่อย่างน้อยคนละ1ชิ้นแล้วมาต่อกันนะคะเป็นที่รองแก้วนะเป็นที่รองแก้วนะคะหรือรองถ้วยเล็กๆได้อย่างน้อยคนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อนทีละขั้นตอนนะคะถึงจะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้ฮะพร้อมแล้วยังลูกพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางการปฏิบัติการเย็บหรือการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้านักเรียนปลายทางสามารถดูตัวอย่างจากใบความรู้ได้เลยนะคะตามกระบวนการถ้าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามใบความรู้ที่คุณครูให้ไปก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นได้เลยนะคะแต่ส่วนนักเรียนต้นทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้โหวตกันว่าเราจะทำดอกไม้หรือการเย็บแบบโยโย่นะคะเพื่อที่จะทำเป็นจานรองภาชนะนะคะอาจจะเป็นสำหรับรองแก้วน้ำหรือว่าถ้วยชามได้นะคะก็คนละ1ชิ้นงานสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนมาประกอบแล้วต่อกันเป็นชิ้นใหญ่นะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูก่อนนะลูกนักเรียนคะพร้อมไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะลูก
3: ครับ
0: ด้วยดีนะค่อนข้างจะใช้ฝีมือไม่ยากละค่ะคุณครูเตรียมผ้าให้นักเรียนแล้วในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเวลาไม่ทันอีกนะคะอันดับแรกทำไงลูกขั้นตอนหลักในการประดิษฐ์อ่ะจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งทำยังไงลูกหลักการประดิษฐ์ข้อที่หนึ่งศึกษาอะไรคะศึกษาอะไรลูก
1: ศ
0: ึ
1: กษาความร
0: ู้ศึกษาข้อมูลความรู้แบบที่เราต้องการใช่ไหมหาข้อมูลมาก่อนทำยังไงเริ่มยังไงสองอะไรลูกเตรียม
2: อุปกรณ
0: ์ให้ครบให้พร้อมสามทำไงคะสองอะไรสองวางแผนสามอะไรสามเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสี่อะไรสี่ลงมือปฏิบัติเก่งมากกลุ่มห้าใครที่ตอบคำถามครูเดี๋ยวครูให้รางวัลคืออะไรคะโบนี่โบรักชาติด้วยนะคะโบรักชาตินะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้มีอะไรบ้างดูสิลูกหนึ่งกันไกลเข็มได้อะไรอีกลูกอะไรคะผ้าสำหรับเย็บนะคะมีเครื่องตกแต่งอะไรคะ
3: กระด
0: ุมหรือกิฟต์ติดผมนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนจะปฏิบัติไปพร้อมคุณครูไหมทุกคนจับผ้าคนละหนึ่งชิ้นค่ะดูขั้นตอนคุณครูก่อนนะสมมุติว่านักเรียนนำแบบที่เราต้องการนะคะตัดแบบที่เราต้องการความกว้าง12เซนติเมตรขนาดนะคะ12เซนตัดแบบเสร็จแล้วเรามาทาบลงบนผ้าที่เราจะตัดใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปพร้อมไหมลูกนักเรียนสังเกตผ้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเหมือนกันไหมสีเหมือนสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมลูกฉะนั้นเวลาลูกเย็บก็ให้นักเรียนพับริมผ้าชิ้นในที่เป็นสีอ่อนนะคะสีเข้มจะอยู่ข้างนอกนะสีเข้มอยู่ข้างนอกสีอ่อนอยู่ข้างในพับเข้ามาครึ่งเซนติเมตรหรือ 0.5 0.5 มิลลิเมตรนะคะได้ยังนักเรียนก็ปักเข็มลงไปการเย็บแบบเย็บเนาธรรมดานะลูกขึ้นลงธรรมดาเทคนิคใครอยากรู้เทคนิคการที่จะทำให้สวยทำยังไงมีคนตอบเทคนิคที่จะทำให้ชิ้นงานสวยก็คือให้ระยะเท่ากัน

ระยะก็คือครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนไปเรื่อยๆนะคะระยะเท่ากันแล้วพอรูดจีบออกมาจะสวยนะคะลูกพร้อมยังนะคะครึ่งเซนเท่ากันทุกระยะนะคะมือซ้ายลูกมือซ้ายลูกก็พับไปเรื่อยๆพับครึ่งเซนมือขวาก็แทงเข็มขึ้นลงระยะครึ่งเซนนะคะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวคุณครูไปเดินดูให้นะคะเดี๋ยวไปแนะนำที่โต๊ะให้อย่าลืมนะระยะฝีเข็มต้องเท่ากันนะลูกถึงจะสวยสุดปลายเข็มแล้วก็รูดมาครั้งหนึ่งถ้านักเรียนไม่ถนัดนักเรียนใช้หมุดก็ได้นะลูกถ้าสมมุติรอพับแล้วมันไม่ถนัดใช้หมุดตึงไว้ก่อนก็ได้ใช้หมุดช่วยใช้หมุดช่วยตึงไว้แบบนี้ได้นะคะใช้หมุดช่วยตึงได้ถ้าเกิดว่าลูกไม่ถนัดพับนะดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆค่ะใครที่ทำได้ก็ช่วยสอนเพื่อนด้วยนะลูกช่วยกันดูก่อนในกลุ่มมาลูกช่วยกันดูก่อนมือซ้ายพับไปเรื่อยๆมือขวาก็แทงเข็มขึ้นลงให้ระยะเท่ากันมือซ้ายก็พับไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าวันนี้จะมีกลุ่มไหนสำเร็จไหมนะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้นะคะไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนักเรียนคะของคุณครูเย็บรอบแล้วเย็บรอบเสร็จแล้วทำไงลูกทำไงคะรูดนะค่อยๆรูดนะคะค่อยๆรูดมาานักเรียนดูนะคะถ้าลูกเย็บระยะฝีเข็มเท่ากันนะคะมันจะทำให้ดอกเราสวยรูดเสร็จแล้วทำไงต่อลูกรูดเสร็จแล้วทำไงต่อคะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพอเย็บเสร็จแล้วลูกทำไม่ถูกรู้เสร็จแล้วให้นักเรียนจิ้มเข็มลงไปตรงกลางแทงเข็มไปข้างหลังเลยลูกเนี่ยตรงกลางนะคะแล้วลูกก็ดึง
มันก็จะแน่นนะคะเสร็จแล้วลูกไปผูกปมข้างหลังลูกผูกปมข้างหลังผูกปมข้างหลัง

ของคุณเสร็จแล้วนะคะดอกหนึ่งค่ะอะไรนะลูกพับลูกพับรอบด้านเลยค่ะนักเรียนคะดูคุณครูแป๊บหนึ่งตอนที่รูปประกอบนะคะตอนที่รูปประกอบเป็นวงกลมเอาของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมาประกอบต่อกันใช่ไหมให้ลูกเริ่มจากดอกสีเขียวก่อนอันดับแรกนะคะดอกสีเขียวก่อนนะดอกสีเขียวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะวิธีการติดดอกนักเรียนดูวิธีการติดยังไงให้เอาดอกที่ได้แล้วนะคะประกบกับดอกสีเขียวซึ่งดอกสีเขียวจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมลูกสนุกใหญ่ทุกคนฟังคุณครูนิดหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกวิธีการประกอบดอกให้นักเรียนจับดอกสีเขียวก่อนอันดับแรกนะลูกแล้วตามด้วยดอกที่เป็นสีขาวชมพูเนี่ยประกบนะคะประกบแล้วก็เย็บติดกันเย็บพันเฉยๆพันดิมให้ติดกันนะลูกอันนี้ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการประกอบดอกด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้เสร็จแล้วแทงไปข้างหลังแทงไปข้างหลังแล้วก็ตรึงให้เพื่อนช่วยสอนนะคะให้นักเรียนทำให้ได้แบบนี้นะเวลาประกอบดอกนะลูกเอาทีละดอกมาประกบกับสีเขียวก่อนนะประกบสีเขียวทีละดอกแล้วก็ค่อยมาประกบขาวกับขาวนะคะหรือว่านักเรียนสามารถทำเป็นกิฟต์ติดผมก็ได้นักเรียนไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่นักเรียนทำเป็นชิ้นเล็กเป็นกิฟต์ติดผมก็ได้นะลูกเนี่ยสมมติว่าเราจะทำให้น้องคุณครูมีกิฟต์ให้ไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจะทำให้น้องอนุบาลอะไรเงี้ยถ้ามีน้องสาวก็ทำเป็นกิฟต์มีกระดุมอยู่ตกแต่งได้ไหนมาดูสิคะมาดูตรงนี้เลยเสร็จแล้วล่ะลูกมาดูสิคุณครูขออนุญาตติดกิฟต์หน่อยได้ไหมเห็นไหมลูกน่ารักไหมหันทางนู้นให้เพื่อนปลายทางนี่ดูสำหรับที่
นักเรียนมีน้องอนุบาลนักเรียนสามา

ารถประดิษฐ์ให้น้องได้อันนี้อย่างง่ายที่สุดแล้วนะคะน่ารักด้วยค่ะแล้วก็มีกระดุมให้ตกแต่งนะลูกไหนดูสิไหนครับเด็กๆคะดูของเพื่อนอันเนี้ยคือลูกจะสังเกตเห็นได้ว่าของเพื่อนจะไม่สม่ำเสมอก็คือตรงจีบใช่ไหมลูกนี่คือระยะฝีเข็มอะไม่เท่ากันก็เลยทำให้จีบของเราไม่สวยฉะนั้นเทคนิคก็คือลูกต้องเย็บให้ฝีเข็มเท่ากันทุกช่องนะคะก็เลยไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นะคะรูดให้ชิดเลยแล้วก็แทงเข็มลงไปข้างล่างแล้วก็ผูกปมข้างล่างนะคะลูกลูกสาวต้องให้ฝีเข็มระยะฝีเข็มนะลูกมันเท่ากันนะมันจะเป็นจีบสวยอย่างเงี้ยลูกไหมระยะฝีเข็มเท่ากันอันนี้ก็เลยถ้าเราจะให้จีบมันขึ้นมาต้องใช้ปลายเข็มเขี่ยขึ้นมาปลายเข็มเขี่ยเพื่อจัดทรงให้ดูสวยมันจะหลบไปข้างในโอเคไม่เป็นไรเราได้อยู่เดี๋ยวลองใหม่นะค่ะเอาของคุณครูไปก็ได้ลูกปลุกปมนะไปเพิ่มเพื่อใครเสีย ติดไว้งั้นแหละน่ารักดี

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยสรุปว่าชิ้นงานที่เราจะทำเป็นที่รองจานนะคะนักเรียนปลายทางคะที่รองจานตอนนี้น่าจะไม่ทันนะคะคุณครูก็เลยให้เพื่อนๆลองคิดออกแบบว่าเราจะทำชิ้นงานยังไงให้เสร็จภายในชั่วโมงได้ก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ทำเป็นกิฟต์ติดผมสำหรับน้องอนุบาลนะคะทำเป็นกิฟต์ติดผมสำหรับน้องอนุบาลแล้วก็มีโชว์ชิ้นงานที่เก็บกุญแจนะคะแล้วก็มีโบติดผมซึ่งโรงเรียนของเราก็จะติดโบสีอะไรนะลูก
1: ส
0: ีกรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโบที่ถูกระเบียบโรงเรียนนะคะสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวสรุปบทเรียนวันนี้สรุปว่าเราก็ได้ชิ้นงานเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจำกัดด้วยเวลาด้วยนะคะนักเรียนปลายทางแต่ถ้านักเรียนปลายทางน่าจะมีโอกาสที่จะสร้างงานชิ้นใหญ่ได้นะคะมาดูบทเรียนวันนี้คุณครูจะให้เพื่อนๆช่วยบอกนิดนึงว่าการทำงานของเราเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและแก้ไขยังไงลูกต้องเจอแน่นอนเพราะว่าหลายคนคิดว่าง่ายแต่ว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวให้ตัวแทนเพื่อนช่วยสรุปให้นิดนึงดูสิว่า
2: ความยาวของได้ไม่พอค่ะ
0: อันนี้คือปัญหาอุปสรรคของลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความยาวของได้ไม่พอแสดงว่าร้อยได้สั้น
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะสั้นเกินก็ต้องต่อได้ใหม่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วลูกทำไงคะต้องต่อใหม
2: ่ต่อได
0: ้เย็บใหม่เลย
2: ต่อได้ใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อได้ใหม่คนอื่นล่ะคะอุปสรรคในการทำงาน
3: มีบางช่วงที่แบ่งช่องไม่เท่ากันค่ะเย็บไม่เท่ากันค
0: ่
3: ะ
0: พอแบ่งช่องไม่เท่ากันแล้วเกิดอะไรลูก
3: ไม่สวยงามเท่าไหร่ค่ะ
0: คือระยะของจีบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ของผลงานเราเนี่ยจะไม่สวยเพราะว่าระยะฝีเข็มเราไม่เท่ากันนะคะต้องมีเทคนิคนะคนอื่นมีอีกไหมเอาแล้วงานที่ลูกทำเนี่ยสามารถไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไหมลูก
4: ได้ครับ
0: ถ้าเราเรียนวันนี้ทำอะไรได้บ้าง
4: เอาไปตกแต่งบ้านนี
0: ่ตกแต่งบ้านทำเป็นดอกไม้ตกแต่งบ้านทำอะไรอีกคะทำอะไรลูกที่รองจานตกแต่งกระเป๋านะคะโอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยขอบคุณมากค่ะพรีเซนเตอร์นักเรียนคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานซึ่งเราสามารถประดิษฐ์เองได้แต่ว่าเบื้องต้นเราต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมลูกก่อนที่จะสร้างชิ้นงานอะไรได้มีความรู้ต้องรู้จักออกแบบต้องรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยสิ่งสำคัญสิ่งประดิษฐ์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องดูความสามารถของใครด้วยของตัวเองด้วยนะคะบอกแล้วว่าจะประดิษฐ์อะไรต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยว่าเราทำได้ไหมเรามีศักยภาพพอไหมนะคะเพราะว่าระหว่างการทำงานเราจะเจออุปสรรคต่างๆนะคะที่ต้องแก้ไขแก้ปัญหานะก็สรุปว่างานชิ้นนี้นักเรียนก็สามารถนำไปต่อยอดความรู้นะคะออกแบบชิ้นงานต่อไปได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรคะหน่วยที่5 ราชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง1 นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็มี1ใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดราชยาเศรษฐกิจพอเพียง2ใบงานที่1เรื่องรีวิวคิดจากการ์ตูนแอนิเมชันของขวัญจากดินนะคะหรือคุณครูจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบาย
6: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน1การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขาอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออเสียงใครพูดอ่ะ
1: พูดน่ะ
0: ว้าวสวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสอง

0: คนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์เดียราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคลานั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1

เอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักคำภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวล้มความไวล้มคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไว้หมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่าง เร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองูคุณผู้ชมคะงองูหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งจำง่ายๆนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค์ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะหยักนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าภัยนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะเพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะเพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้บ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะ ม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอหานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งนึงค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะงองัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเงือเงือเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะไปเลยนะคะลอลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้ฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮือนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอพึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือผอพึ่งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอพึ่งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอาค่ะปอป๋าค่ะสระอานะคะคำว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระอ้อค่ะสระอ้อเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะ

0: นะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม้ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าลมสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเป่เพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม้เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม้ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยทอถุงค่ะนะคะนี่คือทอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือทอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าภัยน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อตอนนั้นเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี้ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายได
2: ้แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้จะเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี้แม่นบ่ล่ะเป็นตาย่านแท้ๆเฮือนซ่านเป่เพหลายหลังยังแปมบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซ่านสัตว์เลี้ยง

0: ันเสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
1: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
0: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
1: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
0: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้แล้วเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
1: สั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
0: แม่นหวา
1: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพ้อทั้งพายุทั้งน้ำท่วมนั่นแหละ
0: อยากพ้ออย่างสนา
1: แนวอยากพ้อก็บ่มาเน
0: าะแม่นหยังล่ะ
1: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนา
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี่ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้ไปสลับกันมาตามแต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีใดเนาะคันมันฮู้ก่อนก็ดีใดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะฮู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อย

แต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้

0: ายถึง 2-3 วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่น้ำเฮ็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเฮ็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมั่นหูก่อนก็ดีได้เนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมั่นหูก่อนก็ดีได้เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเซียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได
0: ้น
1: ะ
0: ครับ
1: ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเ
0: กา
1: ะ
0: นี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เพราะเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล้ว
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วง

วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเรา

0: กำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัชนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลสุฮาโตนะครับนายพลสุกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลสุฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลสุกาโนและนายพลสุฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลง

0: การปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของในโพลซูฮาโต้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามนั้นเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมอง

0: มองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกลับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนาม เงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคน

0: เวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไม่มีไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพ
1: ื
0: ้นที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 70-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาเอ้าเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสม

0: บูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับและปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็ภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: ป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
2: ในช่วงเดียวกัน
1: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าป ประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธย
1: ม
0: หรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซี่ครับ
0: ดูหนังออสซี่
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศ
1: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ย ความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ
0: ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภาคอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: าา
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอ
0: นอนนะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพ ทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ
1: Townsville
0: ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวตะวันตื่นแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่า

0: ลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
1: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
0: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮะหุยเฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเมซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงแล้วครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาลากาเข้ามายังไงล่ะ

0: โกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเน
0: า
1: ะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าวอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเนี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพระดลภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
3: ท่องโลก10บวก1อะ

0: ที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพกเด็กตัวแสบ
0: ว้าจอมจรไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
3: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศนึงนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้ว่าครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two, and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
5: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
6: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
5: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
7: พี่ว่าความงดงาม
8: ความงดงาม
7: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดที่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
5: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
9: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
9: น ะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
5: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
8: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะนีฮาวคือว่ามิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวี่วากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนาม

กันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ.939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื๋อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสต์ศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการ

การเริ่มมีการนำอักษรก๊วกเหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกเหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกเหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกเหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จําง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจํานะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนําอักษรก๊วกเหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกเหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกอาเตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาเตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาเตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับ R ตัวที่2 R เอ B C Z สังเกตตัว Z หรือว่าตัว D ที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะ Z เสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดา D ต่อมา A A คราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกัน Z เสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่า Hardต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอเลเอเมอร์เอเนอร์อโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่า V นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน V ต่อมาอีก4E นะครับสังเกตตัว Y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว I ทำไมเป็นตัว E เหมือนกันก็คือตัว I มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า E งันส่วนตัว Y หางมันยาวเลยเรียกว่า E สายนะครับ E สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวสายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าสายแปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะ R

0: อ่ะอาเออเบอะนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยนะเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบอะต่อมาเกะนะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดอะต่อมาเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงหน้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกะนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหอะอีเกะสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกะธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนอโอเอเปกวสังเกตตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตอูอือตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเซเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาเบอะบ่อนะครับบ่อทราบไหมฮะบ่อแปลว่าอะไรบ่อแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกะตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกะอ่านตามกาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแปลว่าไอศครีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยนานะครับต่อมาโอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอ โอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปอะเปอะแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวะกวาสังเกตกไก่บแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัวจีตัวจีนะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา GI ออกเสียงว่าเซนะครับต่อมาตัว KH ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงเงเงนะครับสังเกต NG กับ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว NH นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับเกวกอไก่บอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอ อโอเออูอือเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: เจ้าแอม
2: แอมเจ้าจีอา
1: ฮมกว่าจีเธอแอมมักเอาใจซิ่งกว่านี
2: ่กามเอิญจีจีแสดีเดียวอ่ะ
1: จีแสดีอันเกิมแอมอันเกิมเจือ
2: โซยแอมอันโซยอ่ะแอมซินดีทีดา
1: อืมจุกแอมไม่หมันแหนเจ้าแอม
2: เวิงแอมเจ้าจีอาเราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์ รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะ
0: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
0: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดูนะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
0: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
0: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
0: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
0: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตร
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีนึงเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
2: คือยังไงคะอาจารย์
0: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80%
2: โอ้โห
0: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
2: ่
0: ครับ
2: ค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
0: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
2: ะ
0: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
0: ใกล้ด้วย
2: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
0: มีหิมะตกด้วย
2: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
0: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์
2: ไม่มีแอร์เลย
0: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
2: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
0: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
2: ึ
0: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพ
2: อ๋อ
0: นะครับ
2: อาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้ว
0: ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
2: ้ภาษาไทยเลยเหรอ
0: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ นะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนามนะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
2: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับโอเรนมาน
1: โอเรนมานคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมานเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมานเยโอแล้วที่สองชาร์ชินเนสโยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโย
0: ใช้จีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะเหมือนกันค่ะ

0: 앉아요. 이벤 마라야, 치메카. 잘
1: 원장님.
0: 지냈어요? 사바이디마이. 네, 잘 지내서. 아니요, 메미카. 네, 잘 지냈어요,
1: 내가
0: 에미.
1: 뭔 갑카?
0: 잘 가. 네, 잘 지냈어요.
1: 갑.
0: 그리고 식사하셨어요? 그와 단카오르양 가. 식사하다 그와 단카오 하셨어요? 벤 감탐. 식사하셨어요? 단카오르양
1: 아하, 쳤어요.
0: 잘 가.
1: 단카오르양
0: 잘 가.
1: 갑.
0: 그리고 티하 그 어디 가세요? 빠이 티 나이카. 어디 그와 티 나이 가세요? 그와 빠이 빠이 티 나이카.
1: 타벤 바자 타이거 아자 베네마 어디
0: 잘 가.
1: 가세요?
0: 잘 가.
1: 갑.
0: 땅때 잘 지냈어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 아니, 뱀 캄탐. 대화 메다이 탐 찡찡. 케 탁타이. 강구한 안녕하세요. 사바이디 마이카와 사와디카. 망깐 카.
1: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจัง
0: ใช่
1: แต่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
0: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสซอยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสซอยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสซอยเป็นคำถาม
1: ครับ
0: แล้วก็ชาลจีเนสซอยเป็
1: เป
0: น
1: ็น
0: ค
1: คำต
0: ำต
1: ออ บ
0: บใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชาลจีเนสซอย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ็
0: ่
1: ถ
0: ค
1: า
0: ่
1: ม
0: ะ
1: กลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้
1: คว รับ
0: ก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาดูชาลจีเนสซอยใช่ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู่
0: ใช่
1: แต่จะ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: บายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ่เ
1: ซ
0: ป็น
1: ี
0: ไ
1: เ
0: ร
1: รียส
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้ว
1: ค
0: ย
1: รับ
0: ก็แค่พูดทักทายเฉย
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลี
0: ๆ
1: ว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างม
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: มีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาลจีเนสซอย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
1: 어떻게지냈어요
0: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมหรือ
1: โอ้
0: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
1: เช่น
0: เช่นจมผับปัสซอยคือว่ายุ่งนิดหน่อย
1: อ๋อ
0: ผับปัสซอยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
1: จ
0: ไม่
1: ม
0: ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจจะผับปัสซอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสซอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยเรื่อยก็เพียงดีออฟซอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็
0: ค
1: ด
0: ่
1: ี
0: ะ
1: นะ
0: ดีค่ะใช่เพียงดีออฟซอย
1: พอรีรับสอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจจะผับปัสซอยใช่เพียงดีออฟซอย
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 시도 잘 지냈어요? 시도 잘 지냈어요? 시도 잘 지냈어요? 시도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮออันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จูมูเซโยอันยองี่จูมูเชสโยต้มันนายโอ다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทาย

0: อแล้วก็ต้องถามว่าเออยังสบายทำอะไรอะไรไหมอย
1: ่
0: างนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองี่คาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
1: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
0: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เคเซโย
1: ครับ
0: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
1: อยู่ดีๆนะ
0: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
0: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่ชูมูเซโย
1: อันยองี่ทูมูเซโย
0: อันยองี่ชูมูเซโย
1: ชูมูเซโย
0: ชูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
1: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่ชูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมอันยองี่ชูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่ชูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่ชูมูชอสโย
1: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
0: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
1: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
0: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
1: แล้วพบกันใหม่
0: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
1: ๆ
0: แต่ประโยคที่หอกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
0: มีค่ะที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: สั้นๆใช่ค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
1: ชื่อรายการของเราครับ
0: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
1: ใช้ก้ากับชาริซอ
0: ใช่ค่ะ
1: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
0: ใช่ใช่
1: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ใช้ก้ากับอันยองี่คาเซโยชาริซอกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่ชูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี่ชูมูชอสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชาริซอกับชาลจัสซ์นี่สั้นๆ
1: สั้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายพบกันไหมคะท้าวแม่เพกเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือท้าวแม่พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่โคสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา

0: 고맙습니다. 니 성뱁 나가 감사합니다. 도와이카.
1: 감사합니다. 차이가
0: 감사합니다. 감니 맞자 파사진 그라이펜 파사 가오리래요. 대와 고맙습니다. 파사 가오리 대태 차이 땅때 보란카. 또 라우루스 타하와 탕간 거 차이 감사합니다. 거 차이 나의 치윗 탐마다고 차이 고맙습니다. 마과.
1: 스랭과 관리용 내자 차이 고맙습니다. 마과. 내 치윗 프라잠완 공샤오 가오리.
0: 나타
1: 고토라카.
0: 고토 미안합니다. 갑 죄송합니다. 차이 탕송량카. 죄송합니다. 맞아. 파사진. 라고 미안합니다. 맞아. 파사 가오리.
1: แต่ตัวนี้ก็จะใช้ใช้ทั้งคำนี้ได้กับมีอันทั้งนี้ได้ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะสองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
1: 괜찮습니다
0: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วงTry Out

0: 맛있어요?
1: 네, 맛있어요.
0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตน์คนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ
1: ้าจ่าย yes บ้าจ่ายที่เสร็
3: จคุณจะบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ละอย่างนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนนะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ย
4: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
5: okay thank you
4: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าคือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคัน
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะ
2: ไม่ได้คัสเตอร์มา
3: เรียบร้อย
2: โอเคเทเลมาคาซี
4: นี่ from India
2: from Thailand
4: Hey
2: okay โอเคอย่างนี้ครับคือโอแจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
5: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่มีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
2: ดีแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
5: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000 คนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อกเอ็ม
6: Block M
5: is for it ขึ้นไปเลยครับ

0: Adiós.
1: Pasa a Spain.
0: También pasa a Spain. Un palet. Conti. Conti. Usa ni Lotti. Kanai ga Conti. Mama. ไม่ถึงขึ้นกันหมดนะไม่ถึงท้ายสุดท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
2: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮิโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
0: ขึ้นแล้ว
2: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
0: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
2: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
2: มองไปเพียงแค่แว็บเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
0: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงทั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบนแบบนี้เขาบอกว่า

0: ไม่เป็นไรหลบให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สัปดาห์นี้รถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เนาะอ๋ออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
1: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
0: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะนี่แน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยดูสวยมาก
2: มากนะคร
0: ับ เห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับLRT ลองดูครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: ตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามขึ้นเดิมนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: ต่อไปเราจะไปยังบั

0: เทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินอลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
1: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
0: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
1: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: แล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนกันนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่านิสัยดีถูกคิดบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: 12ริงกิตครับครับ

0: ี่ยฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบอาเซียนชอบนะครับประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้น

ุดรธานีกรุงนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
3: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยน

0: ไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
1: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่
2: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบลริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบลริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับคุณปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: นี่นะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่ม

0: เสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
2: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่
4: นะ
3: นะ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้าน

0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
1: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

0: That was great, guys. I'll see you again next week. Same place, same time.
1: Hi, Mark. Do you have a minute?
0: Sure, what's up?
1: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
0: Yeah, that's right.
1: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
0: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
7: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
8: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
7: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around 哇、wow, 哦、wow,
8: 很闪亮很漂亮
7: 太美了那么温柔你是泰国人现在
6: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันลับ และสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมาเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบแวไรตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชินนะคะมิงลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิงมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียนมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตะมี่นะฮะตะมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตะมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเม belu kobadale name belu kobadale นะ name belu kobadale เวลาเขาถามเราเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนี่ก้าวบาดลานี่ก้าวบาดลาฮูเกนี่ก้าวบาเดฮูเกนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าเกฮูเกแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาฮูเกนี่ก้าวบาเดฮูเกนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูฮิเอนี่มาก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาเช
2: ่มิงลาบาจะนอนนำไหมมิงไข่สวยบายี่มานำไหมอ๋อปลุกคอแต่เลย
3: จะมานำไหมสันดาบา
2: สันดาในเก้าเนี่ยเนา
3: ะฮักแกในเก้าบาเด
2: ก้าวบีเลยนะสิตัวอะไรออกมาเนาะ
3: ก้าวมาบีตัวออกมาเนาะ

พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาว

0: ไปแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์อีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิรงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิรงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะมหิรงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากะปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากะปาดาจะนอกกะปาถ้าเป็นผู้ใช้เราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกะปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าทะเลเบม้าเล่าทะเลนะคะเปมาแปลว่าที่ไหนเล่าทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเปมาเล่าทะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปาเล่าทะเลปาเล่าทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเปมาเล่าทะเลปาเล่าทะเลนะคะเบม้าเล่าทะเลป้าเล่าทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวงบาสยาวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนน่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาเลเบกะลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยังกงกะบายังกงกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังกงกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบา นะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวกาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาบาเมียกูญีไปอ่ะมะเลเ
2: สียเยตะเป็ดอติบา
3: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
2: จม่าบางกาวเมียวไทยနိုင်ငံกะบา
3: จูซูบาเด
2: จีซูติมาเดရှင်
4: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นอย่างรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดังนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนัตกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห่วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: มาดูว่าโอ้ยอสัสก็ทาเกเรหลูจีดิกะปะเกเรปုံซันนี่เวกะอะจองมุโลมะดูล่ะตูอ่ะสิแซกะเรปုံซันเนี่ยเลยมะดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดช่วยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็เ

0: ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลยเพราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามัสดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามัสดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดช่วยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามัสดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี
1: ้ฮานอย
2: อากุดีดีดีนี่ดีแต่นี่เลยจะโดแต่ยาแน่ชื่อแสบป่วยชื่อเดอะมาก้ามาล่ะ
1: ฮาก้
2: าแต่ยาแน่เลเซนี่อามาเลก้าไหมพอถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไหมเขาบอกลำอ๋อดีมามีตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกระซาแต่บอก
1: เขาแหละน้าโหจูเลียและขนาดเดลิการ์ยามาเดลิการ์จูเลีย
0: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามัสดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามัสดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุนยาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
3: jadi anak konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa
4: anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa
3: mulai dari TK sampai SMA sama ibu-ibu ini juga belajar menari ya dia belajar terus ibunya juga belajar menari
4: sudah lama belajar tarian
5: sudah 2 tahun
4: kenapa suka tarian
5: karena kita dapat melestarikan budaya Jawa dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita
6: dan wawasan yang lebih

0: เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะโชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นกาเมลันที่ผสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุราหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี
1: ่ Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru. Ada kita kayak ini yang baru kan, ada band yang baru ini kan gamelan kan yang lama, itu juga yang lama. Sama, tamai wong ni teng dai ruom musik ah, hrue upakorn kar len donti rawang khong kao gap khong mai. Ya.
2: Ya jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan. Bahan dasarnya gamelan kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya, jadi ada saksofon, ada bass, kemudian ada mandolin, drum kita set sendiri nih, jadi tidak ini custom drum itu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขาเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสได้รู้จักอุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
3: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วคะ
1: Sekarang masih mahasiswa atau sudah kerja
2: ini mahasiswa semester awal terus ini semester awal juga ini sudah S2 saya guru teacher karawitan gamelan
1: ini ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
3: ์เรียนที่ไหน
1: สกอลาดีมานะ
2: อิซีสุราการ์ตา
1: อิซีสุราการ์ตา
2: อินสติทูตเซนีอินโดนีเซีย
0: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลเด่นโลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

0: สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tarian yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografi kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau tertarik untuk belajar
3: budayanya sendiri.
2: Budayanya sendiri.

0: ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามกำหนดเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเง่าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามองศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้า
2: ครับ
1: อันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นนี้มัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้าเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะเนี่ยจบแล้วนะฮะเราโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูหน่อยเห็นไหมฮะพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีลอมพอกตรงนี้ฮะที่เป็นอันใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อโดนลงย่อนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันใหญ่ๆที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

0: ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันมาใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะฮะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันหยุดแบบนี้เนี่ยคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาถือโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้รางวัลกับชีวิตของเราบ้างนะครับที่นี่เลยครับ
1: สวนรถไฟหรือสวนวชิระเบญจทัตเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพให้ทัดเทียมมหานครใหญ่ในภูมิภาคจึงได้จัดสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่สนามกอล์ฟรถไฟที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนแรก140ไร่ให้สร้างเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่วนที่เหลือ375ไร่กรุงเทพมหานครรับมอบที่ดินจากกระทรวงคมนาคมและเริ่มต้นปรับปรุงพื้นที่สนามกอล์ฟเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2542ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2545กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟทรงพระราชทานนามใหม่ว่าสวนวชิระเบญจทัต
0: เอาล่ะตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับที่ฟอกปอดแห่งหนึ่งของคนกรุงนะครับสำหรับใครที่อยากจะชมให้ทั่วสวนรถไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินเนี่ยไม่ยากครับที่นี่นะครับเขามีบริการจักรยานเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเรียกว่ามีร้านให้เช่าจักรยานเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับ
2: จักรยานมีครับ
0: โอ้ดีเลยครับเป็นไงครับกติกาเช่าจักรยาน
2: ก็ธรรมดาจะ20บาทนะครับปั่นทั้งวันถ้าเป็นรถเกียร์จะ40บาทครับปั่นทั้งวันเหมือนกัน
0: อันนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ
2: ด้านในเลยครับ
3: นี่ก็เป็นพวกรถเกียร์ใช่ไหมฮะ
4: ครับผม
3: เนี่ยร้านนี้ก็จะเป็น
2: ธรรมดาครับ
3: ครับผม
0: ที่นั่งเด็กนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มไหม
2: ไม่เสียครับจะมีติดกับรถอย่างนั้น20บาทเหมือนกัน
0: อ๋อติดรถมาให้

0: แล้ว
1: ครับผม
2: เนี่ยอย่างเง
3: ี้ย
2: ได้เลย
3: ลดเวลาหน่อย
1: มาเลยได้แล้วใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: เบย์ครับเท่าไหร่นะ
3: 20บาทครับ
1: 20บาท
3: บัตรไว้1ใบ
1: บัตร1ใบ
3: ประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้ครับ
1: ขอ
3: ที่เป็นมีรูปมีชื่อไว
1: ้ครับผม
3: ก็20บาทครับ
1: ก็20บาทครับ
3: ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะคร
1: ับอันนี้ต้องเราต้องดูแลยังไงบ้างถ้าเกิดว่ายางแตก
3: ก็คือเดี๋ยวผมเข้าไปเอาบัตรมาให้มันจะมีในบัตรจะมีเบอร์ติดต่อครับถ้ารถเสียยางแตกหรือรถมีปัญหาอะไรโทรกลับมาที่ร้านแล้วทางร้านจะเอารถลงไปเปลี่ยนให้ครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้ารถเสียสมมติยางแตกครั้งแรกอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดครั้งสองมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับ
4: โอเคได้เลยครับ
1: ครับผม
3: เป็นบัตรของร้านครับส่วน
1: ข้าง
3: หน้านี่เป็นเบอร์ติดต่อของร้าน
1: ครับ
3: บัตรนี้จะเป็นบัตรสะสมนะครับถ้าพี่เช่าครบ5คันจะได้ฟรี1คันนะมาได้รุ่น1คันฟรีได้บัตรฟรีครับ
1: โอเคครับ
3: ครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
3: ครับ
5: สำหรับที่นี่นะครับก็จะมีคนที่จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะครับมานั่งชมสวนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการปั่นจักรยานด้วยนะครับซึ่งเส้นทางจักรยานที่นี่ก็ประมาณ3กิโลครับก็เลยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีทางจักรยานเนี่ยให้ปั่นเฉพาะเลยครับสำหรับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทำงานแล้วส่วนใหญ่มาถ่ายละครมาถ่ายรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มาทีไรก็รู้สึกล่มลื่นนะเพราะว่ามันเหมือนมองไปรอบๆแล้วเนี่ยมันมีแต่พื้นที่สีเขียวมันได้รู้สึกเหมือนกดรีเซ็ตตัวเอง

0: พาครอบครัวมาออกกำลังกายครับปั่นจักรยานอยากให้เขาเห็นธรรมชาติที่มีต้นไม้ใหญ่ๆ
1: มาป
0: ั่
1: นจ
0: ัก
1: รยานเล่นกับเพื่อนครับก็ดีครับธรรมชาติดีครับ
2: ต้นไม้จะเยอะมากอะค่ะงั้นเวลาเราปั่นไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอากาศร้อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือความร่มเย็นและร่มรื่นนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นมิตรกันหมดนะ
3: ว่าแต่เราอยู่สวนรถไฟเนี่ยยังไม่เห็นรถไฟเลยครับไปตามหารถไฟกันดีกว่าอันนี้ครับรถไฟถึงแล้วถึงโซนรถไฟนะครับก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาชมนิดนึงนะครับสำหรับรถไฟที่นี่นะครับแล้วที่นี่ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็แล้วแต่บางคนก็ชอบถ่ายรูปบางคนก็อาจจะมานั่งคุยกันปิกนิกนะครับบางคนก็อาจจะมานี่พายเรือคายักนะครับแต่ว่าที่นี่ดีเพราะว่าคนที่นี่เขารักสัตว์เขาไม่ถีบเป็ดกันแง่งงกันเลยเรือเป็ด
4: ชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับชอบสวนโม่ครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทันสมัยฮะแล้วมันอยู่กับธรรมชาติที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเวลาขี่ปั่นจักรยานผ่านไปทีไรก็รู้สึกดีทุกครั้ง
5: มีกิจกรรมอะค่ะกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนสูงอายุคือมีครบอะค่ะ
6: เขาบอกอย่างนั้นเยอะเช่าง่ายที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็คือพาลูกมาออกกำลังกายมาเล่นเรือใบที่นี่ด้วยแล้วก็พอจากเรือใบไม่มีรถก็ปั่นจักรยาน
7: ก็ไปที่สวนผีเสื้อนะครับแล้วก็ไปดูที่สนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็เอาลูกๆบางทีเขามากันวันนี้ลูกๆมากันหลายคนนะครับก็เลยเข้าไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่จราจรเมืองจำลองครับ
3: ที่นี่ก็อาจจะมีแบบสนามเด็กเล่นมีสวนสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพวกผีส่งผีเสื้อพึ่งมีให้เด็กๆได้ชมด้วยครับนี่เขาก็มีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อยเลยนะครับที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

0: แล้ววันที่เรามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเมืองจราจรจำลองด้วยนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นไงเดี๋ยวเราแวะไปดูดีกว่าเอาละครับถึงแล้วครับเมืองจราจรจำลองป๊าบเจฟฟรีย์เข้ามาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเข้าไปดูข้างในสักทีเลยครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสเข้าไปดีกว่าจอดในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าที่เมืองจราจรเนี่ยนะครับมีอะไรให้เด็กผงผมเล่นบ้าง
1: ก็ที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกกันค่ะได้ขับขี่ในสนามจำลองค่ะของถนนในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็น้องๆก็ยังจะได้อบรมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะรอบ10โมงรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบ3โมงค่ะเปิดทำการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะ
0: แล้วเรื่องของอายุเด็กครับ
1: น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ3ถึง12ปีค่ะ
0: 3ถึง12ปีนะครับถ้ายังได้อยู่นะครับ
1: ถ้ายังได้อยู่ก็ขั้นตอนแรกนะคะเชิญลงทะเบียนลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะ
0: ได้ครับเด็กชายเจฟฟี
1: ่เดี๋ยวเชิญที่ในห้องอบรมได้เลยนะคะเราจะมีการอบรมความรู้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาคทฤษฎีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นภาคปฏิบัติขับขี่จักรยานในสนามจำลองกันค่ะ
0: โอเคก็คือเริ่มจากอบรมในห้องเรียนก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองจราจรจำลองค่ะซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ
2: นี่ครับ

0: คุณครูครับเสร็จแล้วครับ
1: 6 7 8 9 20คะแนนเต็มตอบถูกหมดเลยค่ะรับของรางวัลไปเลยค่ะเก่งมาก
0: อบรมเสร็จแล้วไปไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปทดสอบขับขี่กันในสนามนะคะ
0: โอเคครับ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องไปสวมหมวกกันน็อกก่อนนะคะพอสวมหมวกกันน็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกจักรยานเพราะว่าต้องป้องกันก่อนใช่แล้วเราก็มาเลือกจักรยานอันนี้ถามก่อนว่าเป็นประเภทอะไรคะ
3: อันนี้เป็นประเภทป้ายสีเหลืองครับ
2: ป้ายเตือน
3: ครับผม
2: ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองแล้วก็มีขอบสีดำเขาเรียกว่าป้ายอะไรคะ
3: ป้ายคนเดินข้ามถนนครับ
2: ระวังคนเดินข้ามถนนหรือทางม้าลายนะคะเดี๋ยวดูป้ายต่อไปนี่ประเภทป้ายบังคับลักษณะคือจะเป็นวงกลมนะคะขอบสีแดงพื้นสีขาวแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ย
3: วงเวียนครับ
2: วงเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัย
3: ครับผม
2: เราจะขี่ไปถึงนู่นเลยภูเขาทองแต่ว่าจะต้องผ่านเสาชิงช้าจะไปข้ามสะพานพระราม8เจอภูเขาทองพร้อมแล้วก็ไปได้ค่ะ
3: ครับผม
2: เฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะสังเกตลูกศรข้างหน้าด้วยเราจะเลี้ยวทางด้านไหนนะคะ
3: เลี้ยวขวาต้องชิดขวา
2: ถูกต้อง
3: ครับผม
2: ตรงนี้เราก็คือต้องตรงไปป้ายนี้คือป้าย
3: ระวังถนนยึกยักนะฮะ
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่นะครับ
2: ป้ายห้ามอะไรเอ่ย
3: ห้ามแซงครับ
2: ห้ามแซงเก่งมาก
4: ตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานพระราม8แล้วไปอ้อมภูเขาทอง
5: ครับผม
4: แล้วก็จะกลับไปที่เดิม
3: แล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่มาสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วเนี่ยครับเขาจะได้อะไรครับ
2: ถ้าผ่านแล้ว
3: ครับ
2: ผ่านจากตรงจุดสนามแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: เราก็จะมีอีกโซนนึงเกมขับรถเด็กๆชอบมากตรงนี้นี่แหละที่เขาแบบอยากเล่นแต่ต้องมีข้อแม้นิดนึง
3: ต้องมาฝึกถ้าจะเล่นเรียกได้ว่าเป็นเกมขับรถเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมจะต้องผ่านภาคปฏิบัติมาก่อน
2: ใช่มาลงสนามก่อนแล้วเราค่อยไปขับรถกันถูกต้อง
0: โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะได้ฝึกขับขี่แล้วในสนาม
0: สบายมากเลยครับนี่น้องๆมากันแล้วนี่ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็คือลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วให้อย่างนั้นเจ๊พร้อมที่จะเป็นวิทยากรในรอบต่อไปไหมคะ
0: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ
1: ได้ค่ะเชิญห้องข้างในเลย
0: เดี๋ยวเชิญที่ห้องเลยจ้าทางนี้เลยจ้าน
1: ั่งเลยลูกแถวหน้าว่างอยู่ที่หนึ่ง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่เมืองจราจรจำลองนะคะที่ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีผู้ช่วยวิทยากรพิเศษด้วยค่ะแนะนำให้น้องๆรู้จักกันหน่อยค่ะ
6: สวัสดีครับชื่อพี่เจฟฟรีย์นะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับสำหรับน้องๆที่จะมาเรียนในวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่าการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยควรจะทำยังไงนะคะตั้งใจชมกันให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้ด้วย
7: แอปไซด์อยู่ในตอน

0: ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้ทำแบบทดสอบด้วยเพื่อจะได้รับใบขับขี่จูเนียร์นะคะ
1: เดี๋ยวพี่ๆก่อนอื่นเดี๋ยวขออาสาสมัครดีกว่ามาทบทวนวิธีการข้ามถนนกัน
0: ใช่
1: มาเลย
0: ครับทางด้านนี้เลยค่ะนี่วิธีการข้ามถนนนะคะต้องมองข้างไหนก่อนคะเราต้องมองทางด้านขวามือของเราก่อนนะคะเพราะว่ารถบนท้องถนนเขาจะวิ่งอยู่ทางด้านเลนซ้ายมองขวา
1: ขวาม
0: องซ้าย
1: ซ้าย
0: มองขวาอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็กลับมาขวา
0: ใช่ค่ะพอไม่มีรถแล้วเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมคะปลอดภัยแล้วเราต้องข้ามที่ไหนคะทางม้าลายหรือสะพานลอยนั่นเองเก่งมากเอาปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งทุกคนเลย
1: มาทำข้อสอบกันดีกว่า
0: ใช่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะก่อนที่น้องๆจะไปสู่ภาคปฏิบัติขับขี่ในสนามจำลองขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อนจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะสัญญาณไฟจราจรมีกี่สี
2: 3
0: สีสีแดงหมายถึง
2: หย
0: ุดสีเหลืองเตรียมตัวหยุดนะคะแล้วก็สีเขียวไปได้นะคะนี่ก็คือความรู้ง่ายๆนะคะที่น้องๆจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: สำหรับน้องๆตัวจิ๋วก็จะมีกิจกรรมระบายสีอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะครับสำหรับใครที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นชิดซ้ายจ้า
3: ถนนแบ่งเป็น2ช่องอยู่แล้วนะคะมีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นเส้นแบ่งถนนนะคะแสดงว่ามีรถสวนทางนะคะให้น้องๆที่ด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจากหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเราจะไปผ่านเสาชิงช้า

0: รู้สึกยังไงครับกับการได้มาสอนเด็กๆการใช้รถใช้ถนนการจราจรที่นี่ครับ
1: ดีสำหรับเด็กๆนะคะเราได้ปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นไปเขาจะได้เอาสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยไปใช้ให้ถูกต้องอะค่ะลดอุบัติเหตุด้วยอะค่ะในอนาคต
0: หลังจากที่เรามาทำตรงนี้วินัยจราจรเราเองเนี่ยดีขึ้นไหม
1: ดีมากๆป้ายบางป้ายที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้ค่ะกฎต่างๆเราก็ได้รู้มากขึ้น
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับถามพี่คนนี้หนึ่งดีกว่าครับเห็นพี่ใส่เสื้อเหลืองๆเนี่ยแล้วก็วิ่งตามน้องๆเนี่ยครับพี่ทำหน้าที่อะไรตรงนี้ครับ
2: อ๋อก็คอยดูและแนะนำน้องๆครับว่าอย่างนี้ถูกกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยโค้งไหนควรระวังยังไงควรให้ทางยังไงคร
0: ับ ก็คือร่วมขับขี่ไปกับเขาแล้วแนะนำป้ายต่างๆแล้วก็วิธีการขับด้วยใช่ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนเกมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการขับรถยนต์นะคะสิ่งที่ชอบใช่ไหม
1: ติดเน็ตด้วย
3: โอ้โหเน้นๆเลยนะคะแต่ว่าต้องขับรถให้ถูกต้องนะคะ
4: เขาสอนเรื่องการขับรถการดูไฟการข้ามถนนนะครับ
5: ได้รู้เรื่องกฎจราจรอะไรอย่างนี้เข้าใจมากขึ้น
6: ก็เป็นการปลูกฝังวินัยจราจรของเขาตั้งแต่เด็กๆโตไปเขาจะได้เป็นคนที่ดีของสังคมมาค่ะ
0: กรมเรียบร้อยนะครับไปสอบข้อปฏิบัติแล้วนะครับสอบข้อเขียนเมื่อกี้แล้วน้องๆเขาก็จะได้ใบขับขี่ครับจะยืนรอเข้าแถวเตรียมรับใบขับขี่แล้วก็จะได้ไปเล่นคอมพิวเตอร์ทางด้านนู้นเป็นเกมขับรถสนุกครับ
7: เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเคยมีใบอนุญาตขับขี่จักรยานกันด้วยนะครับเรียกว่าใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนประเภทจักรยาน2ล้อผู้ขับขี่รถจักรยานทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตขับขี่ก่อนนำรถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวงแต่ว่าในปีพุทธศักราช2546ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติล้อเลื่อน2478ซึ่งเคยมีผลบังคับใช้กับรถที่ไม่มีเครื่องเช่น3ล้อถีบแล้วก็รถจักรยานส่งผลให้ใบอนุญาตขับขี่จักรยานทุกชนิดยกเลิกไปเลยครับ
3: ก็จะไปเล่นเกมขับรถปลอดภัยกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไป

จริงๆแล้วนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยคือเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละครับแต่ว่าการที่จะได้มาเล่นเกมตรงนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เขาได้ตามมาก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ

0: ก็มาเตรียมรับไปกับขี่ใช่ไหมครับโอ้โหคนนี้นี่เก่งมาก20เต็ม20เลยโอ้เยี่ยมเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวแลกกันเอาบัตรอันนี้คืนนี้นะคะเดี๋ยวเราแลกกันนะคะ
0: สำหรับในสมุดก็จะบอกนะว่าเครื่องหมายต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงเราก็ไปเปิดอ่านดูได้นะในนี้เอาละครับสำหรับน้องๆเนี่ยเขาก็จะได้ใบขับขี่กันไปนะครับคราวหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเอาใบขับขี่ตัวเนี้ยมาแวะเล่นเกมได้นะครับแล้วก็แวะเวียนเข้ามามีอะไรก็จะได้พูดคุยแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวินัยจราจรตลอด
2: ปัจจุบันมีเด็กๆ เข้าร่วมอบรมการจราจรเบื้องต้นที่เมืองจราจรจำลองแห่งนี้เกือบ 200,000 คนแล้วนะครับความมุ่งหวังของกิจกรรมนี้คือให้เด็กๆมีทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องติดตัวไปรู้จักกฎกติกาในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นแต่ทีนี้มันก็เป็นเพียงแค่สนามเล็กๆเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่จะสอนพวกเขาต่อไปในอนาคตก็คือท้องถนนที่พวกเราขับขี่กันอยู่จริงๆต่างหากครับคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้เด็กๆเห็นว่ากฎจราจรคือสิ่งที่พึงปฏิบัติและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมของเราครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
3: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
0: โอ้โหสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ
3: ค่ะ
0: ยังไงวันหลังเดี๋ยวจะแวะเข้ามาใหม่แล้วกันครับ
3: ค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้าขอเชิญมาเป็นวิทยากรอีกนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยคร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แม้เมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตขึ้นจักรยานอาจจะไม่ใช่ทางเลือกอันดับแรกของพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาหยิบมันมาปั่นอีกสักครั้งหนึ่งความทรงจำดีๆในวันนี้ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขเหมือนอย่างผมนี่แหละครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: เมืองจราจรค่ะ
2: เห็นป้ายอยู่ฮะแต่ว่ามันคืออะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: สนุก
4: มันก็ดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะ
3: ได้ทักษะการขับจักรยาน
5: ก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆก็ไม่มีเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอีก
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่ากระเสมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1 ตำบล1 ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูประหลัดกิจ

ณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูประหลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธ์กิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยะสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 วันนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานแผนปรับปรุงกิจการ

0: ากรรายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้า56%และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเป็นการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568 กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนฮาไทยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,840,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฮาไทยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป 1ในเวลา17

นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัท Aoyama ไทยจำกัดสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันท

บุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท
6: ้ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้ว

0: พระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
0: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหะ

คตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพิณิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

ภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจะ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเขนะทมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นชนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิต

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ินาทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะทำได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่1ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามจะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความพอภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลส
บางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้

คู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้
ในการ

เอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่า

คาะหมายถึงเคาะร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวล้มความไวล้มคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไว้หมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเป่เพเป่เพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันจะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งจำง่ายๆนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยโนนก
น่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเขียนคำว่าไพนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพ่อผู้นะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ้ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม่กันเวลาจำให้จำว่าไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอฮานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งนึงค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะง้องัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่าญุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเนื้อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูถ้าเราออกเสียง2พยางค์จะต้องปรากฏรูปสระทั้ง2พยางค์ค่ะไปเลยนะคะลอลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะ
ดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอู

0: ด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าฮ้อนฮ้อนเราใช้ฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนล้อเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮือนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระออค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุฤดูฮ้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอผึ้งค่ะคุณผู้ชมหรือผอผึ้งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอผึ้งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบคุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอาค่ะปอป๋าค่ะสระอานะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระเอาะค่ะสระเอาะเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะฮอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม่ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยหม้อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าล้มสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระเอือลากข้างค่ะสระเอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเป่เพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม่ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะ พอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปอนยุกโทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าไพ่น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเงียนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุผหายใด
2: แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้เจ้าเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูร้อนปีก่ายนี่แม่นบ่ล่ะเป็นตาย่านแท้ๆเฮือนซ่านเป๋เพหลายหลังยังแปมบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซ่านสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูร้อนเท่านั้นภัยน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ำท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ำท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ำท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นว่า
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพ้อทั้งพายุทั้งน้ำท่วมหั่นนั่นแหละ
1: อยากพ้ออย่างซะนา
2: แนวอยากพ้อก็บ่มาเน
1: าะแม่นหยังล่ะ
2: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี้ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตาม

0: แต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่ถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงท่าค่ะท่านะคะหู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีได๋เนาะก็ดีได๋เนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะคะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันหู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
1: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเซียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับ

สาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได
0: ้นะครับ
1: ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับ หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้รุกคืบเข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัว

0: นิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: อินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: เป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
1: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนน
1: ะครับ
0: การค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบขายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมาย ความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูด

0: ึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
0: ครับ
1: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
0: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาละกาเม
0: ื่
1: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเลื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
0: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
0: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตะก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตะอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
0: ครับ
1: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตะนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
0: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
0: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
1: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
0: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคนด
0: ัง
2: นั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่าทรายของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: คร
2: ั้งนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าต้นการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้ อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
0: เพราะคนก็เยอะนะ

0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชาง
0: เลยไม่ไปหาที่

0: วิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามน่ะยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: ละไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความระวังออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำ

0: ออกบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายใครขายไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมครับ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้ออกผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ใคร
1: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตา มท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้
1: ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกัน

0: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไป oh, ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่า

0: ประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
0: ดูหนังออสซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมเราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้ว อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะ

0: เราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภาคอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอนครับ
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็

0: จะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าฮึ
1: ฮึ1 2 1 2อ้าวตะวันตื่นแล้วเหร
0: อสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์

0: ือบปีแล้วว่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: อุ้ยเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะดิเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหาปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาลากาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมา สิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
2: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
2: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
2: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
2: อ
1: ๋
2: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
2: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดอันนี้อ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าวอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
2: อนี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
2: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
2: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
2: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
2: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพระดลภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึง

0: ือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
1: เอ๊ะไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
2: ท่องโลก10+1อาซี

0: ี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: นี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดแล้วอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
0: ว้าจอมจนไม่รักก็อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดถึงนั้นไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
3: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: อ๋อผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye bye.
0: Bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะหนีห่าวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้

นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับ

0: 你好，คอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได
1: ้ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจำเข้าทางภาคกลางแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
0: คือยังไงคะอาจารย์
1: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80%
0: โอ้โห
1: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้าง

0: 你好，คอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได
1: ้อัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สบายดีไหมแล้วตบยังไงคะ
1: ก็จะตอบว่าสบายดี
0: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
1: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
0: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
1: เหมือน
0: ทำดีเนสโซโยสบายดีไหมเน่ชัลจีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเน่ชัลจีเนสโซโย
1: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
0: ใช่ค่ะเน่ชัลจีเนสโซโย
1: ครับ
0: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโตโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะ

0: 없어요. 잘 별일 없어요.
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาซายโอชาวชินแอซอยโอไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุเชสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่
1: ค่ะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูเชสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูเชสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะที่5โตมันนายกับประโยคที่6ดาวเม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะดาวเม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เกเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ

0: 산티아니 엥.
1: 가, 잘 가. 오. 그리고 유디디나 잘 있어.
0: 잘 가, 갑, 잘 있어.
1: 잘 가.
0: 2 คำนี้ก็คือ ไปดีๆนะ กับ อยู่ดีๆนะ
1: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ ใช่ค่ะ ก็잘 가, กับ안녕히 가세요. 잘 있어, กับ안녕히 계세요. เป็น คู่กับ สุภาพ หรือว่า ธรรมดา ใช้ กับ เพื่อน นี่ค่ะ แล้วก็ 안녕히 주무세요. ราตรี สวัสดิ์ 안녕히 주무셨어요. 아룬 사왓. 재미가 아니 감사합니다. 수파마. 내가 자기가 푸안 푸안. 어, 잘 자. 갑 잘 잤어? 네, 산산.
0: 산막을.
1: 산막아. 그리고 또 빠이 어, 안 또 만나요. 폭감마이카. 다음에 뵙겠습니다. 거푸 산산 그 다음에 봐. 대화 아니 똥 어, 나왕 도와이나카. 아니 코 삼칸 그와 콩가오리 납티. 르앙 아유막막 도와이카. 어, 타하과 저 콘티 아유마카 라오라오 똥 감 어 수팝 두아이
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมนิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ด
1: ั้
0: งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
0: 괜찮습니다
1: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปู

0: ซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากเราได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมุติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่น오랜만이에요잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรมานีเอโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรมานีโอเรมานคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรมานีเอโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญ นะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรมานีเอโอแล้วที่สองชาร์จีเนสโซโยสบายดีไหมค่ะ

0: Ça va être mal. 네, 잘 지내서. 아니요, 매미 카. 네, 잘 지냈어요.
1: 네, 그럼 뭔 캅 카.
0: 잘 가. 네, 잘 지냈어요.
1: 캅.
0: 그리고 식사하셨어요? 와 단카오르양 가. 식사하다 그와 단카오 하셨어요? 뺀 감탐. 식사하셨어요? 단카오르양 가.
1: 식사하셨어요?
0: 잘 가.
1: 단카오르양.
0: 잘 가. 그리고 티하 그 어디 가세요? 바이 티나이 가. 어디 그와 티나이 가세요 그와 바이. 바이 티나이 가.
1: 타벤 바자 타이거 아자 베나이마. 어디 가세요?
0: 잘 가. 땅때 잘 지냈어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 아니 벤 감탐. 대화 메다이 탐 찡찡. 케 닥타이. 한번 안녕하세요. 사바이디 마이카 와사와디카 망간 카.
1: 벤 감클라우 닥타이 웨라 저간 그 콘 탐 네. 거 메리 동간 감 톱 찡짱.
0: 대 콘
1: 톱 네. 점 벤 똥 미. คำพูดตอบโต้กลับไป
0: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสซอยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสซอยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสซอยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสซอยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมตุนโดชาลจีเนสซอย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าเออฉันก็สบายดีนาโดชาลจีเนสซอยใช่ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู่
0: ใช่
1: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็มีอยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: ด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชายจีเนสตอยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
1: 어떻게지냈어요
0: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหม
1: อ
0: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
1: เช่น
0: เช่นจมผับปัสซอยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสซอยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
1: ไม
0: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจูผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียงดีออฟสอยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็ดีนะ
0: ดีค่ะใช่เพียงดีออฟสอย
1: เพียงดีออฟสอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจูผับปัสสอยเพียงลีดออฟซอย
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จูมูเซโยอันยองี่จูมูชัสโซโยต้องมันนะโอ้ถ้าไม่เพกเกสนิดา6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่น

0: ประโยคหนึ่งอันยองอีเกเซโยกับอันยองอีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไป
1: ครับ
0: เกเซโยคืออยู่
1: คร
0: ค
1: ับ
0: าเซโยไปอย่างสบาย
1: อ่าฮะ
0: ก็อันยองอีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองอีเกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
1: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู่
0: แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองอีเกเซโย
1: อ๋อครับ
0: อยู่อย่างสบายดีนะคะน
1: ี่
0: ค
1: ่ะอยู่ดีๆนะ
0: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองอีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
0: ใช่ค่ะอันยองอีเคเซโยกับอันยองอีคาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองอีจูมูเซโย
1: อันยองอีทูมูเซโย
0: อันยองอีจูมูเซโย
1: จูมูเซโย
0: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
1: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองอีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะแล้วใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองอีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองอีจูมูเซโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองอีจูมูเซโย
1: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
0: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
1: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
0: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
1: แล้วพบกันใหม่
0: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพน้อย
1: ๆ
0: แต่ประโยคที่หอกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
0: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: สั้นๆใช่ค่ะอันยอง
0: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
1: ชื่อรายการของเราครับ
0: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองอีเกเซโยกับอันยองอีคาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
1: ใช้ก็กับชาริซอ
0: ใช่ค่ะ
1: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
0: ู
1: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ใช้ก็กับอันยองอีคาเซโยชาอิโซกับอันยองอีเคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองอีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองอีจูมูเซโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชาจากับชาจัสโซนี่สั้นๆ
1: สั้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายพบกันไหมคะท้าวแม่เพกเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือท้าวแม่พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช่
1: ต่างกันยังไงครับ

0: 감사합니다. 감리 마작 파사 진 그라이 벤 파사 가오리래요. 대화 고맙습니다. 파사 가오리 테테 차이 땅때 보란 가또 라우루스 타하와 탕간 거 차이 감사합니다. 거 차이 나이 치윗 탐마다고 차이 고맙습니다. 마과
1: แส
0: ก
1: ดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้คำว่าสุมิดามากกว่าในชีวิตประจําวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: ขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษ미안합니다กับ죄송합니다 차이 당 송량 ค่ะ죄송합니다 มาจากภาษาจีนแล้วก็미안합니다 มาจากภาษาเกาหลีแท้
1: ดั้ง
0: ๆ
1: เ
0: โ
1: ด
0: ท
1: ิม
0: ร
1: เล
0: ใ
1: ย
0: ช่ค่ะ
1: ทุ
0: ท
1: กวันนี้ก็จะใช้เซซงคำนิดากับมิอันคำนิดา
0: ำใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: ส
0: ค
1: อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: แบบคู่กันไปถือว่าเป็นคําสุภาพทั้งคู่อันน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: ไม่ต้องระวังนะครับสา
0: ก็
1: มารถใช้ได้เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
1: เกินจันสุนิดา
0: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากคร
0: ข
1: ั
0: อบ
1: บ
0: คุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตคนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ
1: ้าจ่ายYes บ้าจ่ายที่เสร็จ
3: จริงๆรู้จักบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กลางนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบ

0: บ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจายเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจายนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โหอันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
2: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจายนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานคนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: แล้วมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ

0: เพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค่ะ
1: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจกโอเคไดรเวอร์โอเค How long you working here How long you working โอเจก
2: 3
1: years 3 years โอเค many customer your friend
2: 10 years
1: hello 10 years โอเจก
2: OJEK
1: 10 years?
2: Yeah. Oh. Customer okay, customer.
1: Customer many?
2: Yeah.
1: Many customer.
3: River, river. River motor.
1: Okay. Terima kasih.
2: We from India.
1: India? Yeah. From Thailand?
2: From Thailand.
1: Hey.
2: Okay.
1: Okay, อย่างนี้ครับคือ OJEK นะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรเองโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะข้างหลังนี่นะฮะมีสถานีแบบคนนึงนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000คนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
4: is
1: for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสายนี้รถติดข้างในก็คนติดนะประมาณไม่ถึงขึ้นกันหมดนะไปถึงท้ายสุดๆท้ายสุดๆของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

0: ีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
1: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมื้อแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรคนเยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงท่านแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโอ้หลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนาะอ๋ออันนี้ดับบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละ

0: ข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
1: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
0: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะครับเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมาก
2: วิวสวยมากนะครับ
0: เห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะค่ะก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: ล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ละวันนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: อ๋อมาแล้ว
0: ก็รู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้รุ่นกว่านะครับของเขาเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็

0: ายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
1: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
0: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่ประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
1: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
0: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่สบลนจับดูนะครับน่าดีใจดีทูบุกิตบินตัน
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: ซิปสองลิงกิตครับ

0: ประมาณนี้ฮะนั่นแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายเกิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้เป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะขอได้พูดดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องคมงคลครับชอนครับ
3: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะAfrican Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกายูเนียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement for People นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญ

0: าติของประเทศในแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
1: อำนวยความสะดวก
0: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดู

0: และที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงและสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
2: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
2: มันมีน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนาม
1: ใช
2: ่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
0: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
2: สภาพแรงงาน
0: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะ
2: คะ
0: ทีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
2: ่
0: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
1: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่ค่ะ
0: รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็คล้ายๆ
1: เงินยูโรใช่ไหมครับ
2: EU ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
1: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
1: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่ยวชาญอย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนาม

0: ขตการค้าเสรี
1: ครั้งนี้นะฮะ
0: ค่ะ
2: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
0: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
1: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
0: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะ มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่
1: น่าสนใจก็
0: ค
1: ือ
0: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไลฟ์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
1: เร
0: ื่
1: อง สนุก
0: อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
4: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
4: รอฟ
1: มารอฟ
4: ได้ครับ
1: โอเคก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนๆได้ฟัง
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
4: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพรีทอเรียอยู่ในช้อยส์เลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเผอิญจับพัดจับผูไปก็เผอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได
0: ้
4: ก็มีช้อยส์พอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายๆอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อย่างมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่

0: ก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริง
1: ๆ
0: ครับเป็นที่ครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
1: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
0: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมันมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักนึงแล้วเราก็สามารถพอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
2: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
0: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตั
2: ว
0: การที่เราอยู่ที่นู่นแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างหนึ่งครับผม
1: เราต
2: ้
1: องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
0: ถูกต้อง
1: พร้อมปรับตัวตลอดเวลานะคะ
0: ใช่
1: ทีนี้ลองมาถามแอสทรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันตื่นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พรีทอเรีย
0: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาอันนั้นแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นสองคือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
1: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
0: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
2: เชิงรุกมากขึ้น
0: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
2: น่าสนใจมากเลยนะคร
1: ับ งานที่สำคัญนะ
2: เป็นตัวแทนประเทศ
0: ครับซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
1: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
0: ครับ
1: ที่พรีทอเรียไปด้วย
0: ครับผม
1: อยากให้อาสราฟช่วยเล่า
0: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพรีทอเรียอย่างนึงคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากเนี่ยเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

0: 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกันว่า
1: ใกล้ชิดกันมาก
0: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทพฯได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
2: ซึ่งการสาธิตทราบว่าชอบได้สาธิตด้วย
0: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนให้แอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
2: ่
0: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
1: แล้วก็เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
0: และส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
0: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินยังทำให้คนไทยกิน
1: อันนี้อยากให้รอบช่วยเล่าหนึ่งว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4,000 คนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่ามีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
0: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมาก
2: ม
0: ีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวท่องเที่ยวอะไรแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต
2: ้
0: ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิโตเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิโตเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็ว

0: มีหลายไฟลท์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมพุกสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะมีจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระวังระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้เท่านั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
1: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
0: ้
1: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
2: ซึ่ง
0: ก
2: ็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
3: น่าสนใจ
2: มากคนไทยที่สนใจไปลงทุนนะครับเนี่ยก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลย
2: ที
0: ่
2: กรุงวิคตอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
2: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ
0: ้
2: าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันหนึ่งก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตเราจะมี career path ยังไงต่อไป
2: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นนักรอบในอนาคตนะครับ
3: วันนึงอาจจะมีอัสรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
2: ก็เป็นไปได้นะครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอัสรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
2: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19ครับ
3: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอัสรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
4: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบวาไรตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชินนะคะมิงลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิงมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจะมามิมีบาจะมามิมีบาหรือว่าจะมานาเมมิมีบาจะมานาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจะหนอนะจะหนอสมชายบาจะหนอสมชายบาหรือว่าจะนอนาเมสมชายบาจะนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิก็เลยต้องบอกว่าจะมาเมียมาลูมิวบา

0: ကျမမြန်မာလူမျိုးပါนะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอไทยลูမျိုးပါจนอไทยลูမျိုးပါลูမျိုးหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียนมาลูမျိုးပါจนอไทยลูမျိုးပါได้ไหมคะอ้าวเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตัมมี่นะฮะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะฮะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหาว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่าเย็นดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่าเย็นดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนี่ก้าวบาดลานี่ก้าวบาดลาฮูเกนี่ก้าวบาเดฮูเกนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าฮูเกฮูเกแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาฮูเกนี่ก้าวบาเดฮูเกนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูฮิเอนี่มาก้าวบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาก้าวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาเช
1: ่มิงลาบาจนอนามะมิงไคซวยบาญีมานามะอ๋อบโลขอตะเล
2: จมานามะซันดาบา
1: ซันดาเนก้าวเนเนา
2: ะโอเคเนก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลยแล้วสู้ตั้วไล่ออกมาเนาะ
2: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่ว

0: ไทยพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์อีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิดงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะมหิดงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดากะปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากะปาดาจะนอกกับปะถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปะนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณอะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าตะเลเบม้าเล่าตะเลนะคะเบม้า

0: ปลว่าที่ไหนโลกทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเป็นหมาโลกทะเลนะทำงานที่ไหนนะปลาโลกทะเลปลาโลกทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเป็นหมาโลกทะเลปลาโลกทะเลนะคะเป็นหมาโลกทะเลปลาโลกทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคุณอะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกาลาเดเลเบกาลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยังกงกาบายังกงกาบาแปลว่าจะยังกงค่ะนะคะจะยังกงค่ะก็คือยังกงกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเมื่อชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายังกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยังกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยังกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหาว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือปาลาโลตเลนะคะปาลาโลตเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็ซาลาเซนเดซาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยตินตินซาลาตินเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาตินเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญญีไปอ่ะมั้ย
1: เสียเยตะเป็ดอติบา
2: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
1: จม่าบางกาวเมียวท้ายในงานกะบา
2: จูซูบาเด
1: จีซูติมาเดရှင်
3: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่าเมาหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้า

0: เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: watching. Bye bye.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุตสาคเนรอวันให้ต้นพันธุ์นั้นอย่างรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดังนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: มาดูว่าโอ้ยอัศเสกทาแก่เลูจีดิเยกะปะแก่เปုံซันนี่เวกะอะจองมุรู้มาดูอ่ะตูอ่ะสิแซกะเรปုံซันเนี่ยเลยมาดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อ

ซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดฉวยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้

0: ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามาซัดดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดช่วยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามาซัดดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี
1: ้น่าหน่อย
2: อากุดีดีดีนี่ดีแต่นี่เลยจะโดแต่ยาแน่ชีแสป่วยชีเดอะมากก้ามล่ะ
3: ครับ
2: แต่ยาแน่เลเซนี่อะมาเล็กก้ามไหมพอถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไหมเขาบอกลำอ๋อดีมากพี่ตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกระซาแต่บอก
3: เขา
2: เ
3: ห
2: รอเ
3: นาจูเลียและขนาดเดลิการ์ยามาเดลิการ์จูเลีย
4: เล็กๆแค่ย่อจากการเจ้า
5: ดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะดีนะ
0: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามาซัดดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามาซัดดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุนยาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
6: Jadi anak, konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa.
7: Anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa?
6: Mulai dari TK sampai SMA. Sama ibu-ibu ini juga belajar menari. Anaknya, dia belajar, terus ibunya juga belajar menari.
7: Sudah lama belajar tarian?
8: Sudah. Saya sudah 2 tahun.
7: Kenapa suka tarian?
8: Karena kita dapat melestarikan budaya Jawa. Dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita dan wawasan yang lebih.

0: เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นหนึ่งกาเมลันที่ผสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุราการ์ตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี่
1: Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru? Ada kita, ini yang baru.

0: Kan ada bek yang baru ini kan Gamelan kan yang lama itu juga aja lama. ถามว่าทำไมวงนี้ถึงได้รวมมิวสิกอ่ะหรืออุปกรณ์การเล่นดนตรีระหว่างของเก่ากับของใหม่
1: ya ya jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan bahan dasarnya gamelan kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya jadi ada saksofon ada bass kemudian ada mandolin drum kita set sendiri nih jadi tidak ini custom drum itu sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda
0: ก็ของเขาเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสได้รู้จักอุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
2: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วคะ
0: sekarang masih mahasiswa udah kerja
1: ini mahasiswa semester awal terus ini semester awal juga ini tua, sudah tua. S2 saya guru teacher karawitan gamelan
0: ini ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
2: ์เรียนที่ไหน
0: sekolah di mana?
1: ISI Surakarta.
0: ISI Surakarta.
1: Institut Seni Indonesia.
3: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลได้โลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

0: สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tarian yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografer kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau

0: ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามกำหนดเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเหง้าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามองศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้าครับอันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นเนี้ยมัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะฮะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะเนี่ยจบละนะฮะแล้วโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูหน่อยเห็นไหมพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีรองพอกตรงนี้ฮะที่เป็นอันดิบใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันดิบใหญ่ที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

0: ากเปรียบโขนเป็นอาหารไทยหนึ่งจานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันมาใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดี๋ยวมันก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือคุณสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพคุณสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรียนแพ้นั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150
7: 130
6: โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ผมขึ้นเรื่องบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเคว
6: ันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานมั้ยครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวแล้วถึงตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาดเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งครับ
6: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
8: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
6: มาลงมาตอนนี้ก็เลย
7: แม็กเฮ้ย
9: ไหวเหรอ
7: ไหวเลย
9: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อใหม่หน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็เรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1 ถึงประถม 6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คน

0: ครับครู
1: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
0: ครับ
1: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
0: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
1: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
0: อ๋อเป็นคืนนี้นี่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
1: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
0: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
1: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
0: ครับ
1: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
0: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
1: ครับ
0: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
1: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
0: ครับ
1: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
0: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
1: ได้ครับเชิญครับ
0: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
1: อันนี
0: ้เล้าไก่ครับ
1: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีสายตาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
0: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
1: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
0: เอาคะแนน

0: เราไปสู้
1: จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพ้เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
1: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงนี้เรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หอรออ่ะสะกดดิ
1: หอรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่หรือไงครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
3: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือน

0: ือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
1: วันนี้รบกวนคุณมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไรเราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชานึงค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

เช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะคุณเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าดังนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
0: ครับ
2: เราใจหายไหม
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คลายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครู

0: านนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องอามเป็นเด็กดี
1: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่างไปอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
2: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สุทันตะวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขมติหัตถ

บันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพลด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศประเสริฐแท้ราวกับชงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทะมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิต

ประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตผกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตผกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยคันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้คันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าคันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าคันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่1ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความพอภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอด

กลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรม2ประการนี้ก็คือความอดทนและเงียบไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้
นั่นก็เพราะว่าปัญหา

ต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างนั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำมาส่วนมากจะเป็นคำที่มีความหมายนะคะใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะหรือบางคำอาจจะเหมือนกันทีเดียวนะคะแต่ใช้ไม่เหมือนกันหมายถึงนะคะรูปคำศัพท์ค่ะหรือการออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในหมวดหมู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นหมวดหมู่ภัยพิบัติค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะหรือลมพายุแรงค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่านะคะประเทศลาวหรือภาษาลาวเขาใช้คำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติคุณผู้ชมคะหมายถึงองค์การป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะองค์กรนี้นะคะหรือองค์การนี้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับนะคะการดูแลค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยหรือในประเทศลาวค่ะเป็นภัยพิบัติแบบเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ใช้คนละคำค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้คือคำว่าพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนหมายถึงพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยค่ะคำว่าเคราะห์ให้หมายถึงเคราะห์ร้ายนั่นเองนะคะแต่เรานะคะเมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติคำนี้จึงหมายถึงผู้ประสบเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะไปต่อนะคะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันนะคะกับภาษาไทยค่ะหรืออ่านออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยค่ะภัยธรรมชาติค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมคุณผู้ชมคะหมายถึงความเร็วลมค่ะไว้หมายถึงเร็วค่ะส่วนล้มในที่นี้ก็แปลว่าล้มนั่นแหละค่ะไปต่อนะคะเฮือนซานเป่เพเฮือซานเป่เพคุณผู้ชมคะหมายถึงบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองค่ะคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านหรือเรือนค่ะคำว่าซานเป็นคำสร้อยนะคะเฮือนซานหมายถึงบ้านเรือนค่ะส่วนคำว่าเปเพเปเพหมายถึงพังเสียหายนั่นเองนะคะไปต่อนะคะภัยพิบัติอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นในเมืองลาวด้วยกันนะคะเพราะนะคะในประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำสำคัญหลากหลายสายค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงในภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของหรือน้ำของคุณผู้ชมคะภัยน้ำท่วมนี้เกิด

0: ขึ้นไม่เฉพาะฝั่งไทยนะคะน้ำท่วมไม่ได้เลือกฝั่งค่ะท่วมเลยไปถึงฝั่งลาวเหมือนกันนะคะภัยประเภทนี้เรียกว่าภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมหรือหมายถึงอุทกภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะโดยเริ่มต้นจากหมวดหมู่ต่างๆและกลุ่มความหมายในความหมายที่ใกล้เคียงกันทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนั้นได้ง่ายค่ะและการเขียนการอ่านสะกดภาษาลาวนะคะก็จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปได้อย่างเร็วขึ้นค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ฝึกนะคะเขียนสะกดหรือทบทวนการอ่านภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะการประสมนะคะสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้คือคำว่าองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติองค์การหมายถึงองค์กรนะคะคุณผู้ชมสระค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเรียนรู้นะคะคำแรกค่ะคำว่าองค์ค่ะในภาษาลาวนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมจะต้องปรากฏรูปค่ะส่วนในภาษาไทยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระโอนะคะแต่ถ้าในภาษาลาวนะคะคุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะต้องปรากฏรูปสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นไปด้วยกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะออโอค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าออโอนะคะคุณผู้ชมหรืออ่างค่ะอย่าสับสนกับฮอนุกฮูกนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่หางยาวนะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางยาวเลยบรรทัดนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะต้องใส่สระโอค่ะสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดจะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งจำง่ายๆนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงคือตัวนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าการคุณผู้ชมสะกดตรงตัวค่ะเริ่มต้นนะคะพยัญชนะต้นค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะออกไปด้านนอกนะคะลงมาอีกค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะมีหัวสองหัวอยู่ด้านนอกทั้งคู่เลยค่ะไปต่อนะคะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะจากหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็สะกดด้วยน่อนกน่อนกหมายถึงนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะน่อนกในภาษาลาวค่ะหัวเริ่มจากด้านบนนะคะหัวเริ่มจากด้านบนค่ะคุณผู้ชมลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไปข้างหลังค่ะเราก็จะได้คำว่าการค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะต้านค่ะสะกดเหมือนกันเลยค่ะพยัญชนะต้นค่ะตัวนี้เรียกว่าต่อตาค่ะต่อตาเริ่มจากหัวที่ด้านล่างเลยนะคะขึ้นไปเลยค่ะอยากนิดนึงค่ะสระอาจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะสระอามีหัวค่ะสระอาค่ะจบท้ายด้วยน่อนกจำได้หรือเปล่าคะน่อนกหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมองค์การต้านไปต่อค่ะคำว่าไพไพคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์ค่ะภาษาลาวไม่มีรูปไม่หันอากาศยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจำว่าภัยนะคะในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนไม่หันอากาศยอยักษ์ให้เป็นสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ในภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะหางยาวนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะภาษาลาวเรียกว่าพ่อผู้พ่อผู้คือพอพานนะคะจากหัวด้านบนค่ะ ลงมาด้านล่างนะคะขึ้นไปจนระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ปิดไปที่ตอนท้ายค่ะส่วนคำว่าพิบัติก็ใช้เหมือนกันค่ะพอพูนะคะไปเลยค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมไม่จรดกันนะคะต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ่บ่อแบ่ก็คือแพะนั่นแหละค่ะแพะนะคะบ่อแบ่ภาษาไทยคือบ่อใบไม้ค่ะไปเลยนะคะเขียนง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะและใส่รูปไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม้กันนะคะอย่าสับสนกับไม้กงค่ะไม้กันเวลาจำให้จำว่าไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นเหมือนไม่หันอากาศของภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแห่งซาดแห่งซาดนะคะคุณผู้ชมสระแอค่ะพยัญชนะตัวต่อไปหอหานค่ะหรือหอหีบนะคะตัวนี้ค่ะมีจุดจำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะเริ่มต้นจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างแล้วหัวนิดเดียวนะคะออกไปด้านนอกค่ะลากลงมาอีกครั้งนึงค่ะสะกดตรงตัวค่ะจำตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมคะงองัวหางยาวค่ะไปเลยนะคะหางยาวลงมาค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าชาติในภาษาไทยสะกดด้วยต่อเต่าสระอิซึ่งไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่คนไทยอ่านว่าชาติส่วนในภาษาลาวเราไม่มีเสียงชอช้างค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาช้างในประเทศลาวไม่มีนะคะเป็นสร้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาค่ะหางช้างจะยาวนิดนึงนะคะหางช้างค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไปต่อที่สระอาค่ะม้วนหัวนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเราก็จะได้ครบแล้วค่ะไพ่พิบัติแห่งซาดไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าพายุระดูห้อนพายุระดูห้อนคุณผู้ชมคะเสียงสั้นค่ะพายุสระอุเสียงสั้นค่ะไปต่อเลยนะคะพ่อผู้จำได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะสระอาม้วนหัวอยู่ด้านบนค่ะแต่เสียงนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากสักนิดนึงค่ะออกเสียงว่ายุยุนะคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะคุณผู้ชมย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นเนื้อเหมือนในภาษาเหนือหรือภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยู่ภาคกลางออกเสียงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล นะคะยังไงเราก็ยังรู้เหมือนเดิมว่าคำนี้หมายถึงพายุในภาษาไทยนั่นเองนะคะถึงจะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยแต่เขียนเหมือนกันค่ะย่อยุ่งเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมคำว่าละดูละดูถ้าเราออกเสียงสองพยางจะต้องปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค่ะไปเลยนะคะล้อลิงค่ะละนะคะสระอะค่ะดอเด็กน้อยค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอูด้านล่างอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะคำว่าร้อนในภาษาไทยนะคะภาษาลาวออกเสียงว่าห้อนห้องเราใช้ฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนเขียนแบบนี้นะคะเหมือนล้อเรือค่ะแต่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะอย่าลืมหางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นฮอเฮือนเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสระอค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คืออโอค่ะจำได้ไหมคะอโอนะคะลากจากด้านล่างค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดตรงรูปค่ะนอนกนอนกนั่นเองนะคะภาษาลาวออกเสียงว่านอนกไปเลยค่ะนะคะด้านบนลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะพายุระดูห้อนไปต่อค่ะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุดังกล่าวนะคะภาษาลาวก็จะเรียกว่าผู้ประสบเคราะห์ให้ผู้ประสบเคราะห์ให้นะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะผอผึ้งค่ะคุณผู้ชมหรือผอผึ้งในภาษาไทยนั่นเองนะคะต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงผอผึ้งภาษาลาวมี2หัวนะคะมีหัวด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วปิดท้ายด้วยหัวก่อนจะม้วนจบค่ะใส่สระอูและวรรณยุกต์รูปโทค่ะต่อไปนะคะปะซบปะซบ คุณผู้ชมคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีนะคะรอเรือที่เป็นเสียงควบกล้ำในภาษาลาวไม่มีค่ะเราจึงตัดออกค่ะเมื่อเป็นภาษาลาวจึงตัดรอเรือค่ะเหลือแต่สระอะค่ะปอป๋าค่ะสระอะนะคะคำว่าซบคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระโอรถรูปค่ะไปเลยค่ะสอเสือนะคะบอแบ้ค่ะสระโอรถรูปอยู่ด้านบนนะคะคำต่อไปค่ะสระเอาะค่ะสระเอาะเสียงสั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะคอควายค่ะคุณผู้ชมคะควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคอควายอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลางค่ะลงมานะคะใส่สระอาค่ะสระอาก็มีหัวเหมือนกันนะคะแล้วปิดด้วยสระอะเหมือนกันกับสระเอาะในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าร้ายในภาษาไทยเรียกว่าห้ายค่ะคุณผู้ชมหอเฮือนค่ะไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะหอเฮือนหางครึ่งค่ะใส่สระอานะคะปิดท้ายด้วยยอยุงค่ะคุณผู้ชมจำยอยุงได้แล้วใช่ไหมคะยอยุงค่ะหางสั้นนะคะปิดด้วยค่ะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าผู้ประสบเคราะห์ให้หมายถึงผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าภัยธรรมชาติสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมได้คำว่าภัยไปแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะไม้ไม้พ่อผู้ท่อทุ่งสระอำค่ะคุณผู้ชมสระอำค่ะแล้วก็ต่อด้วยม่อแมวสระอะนะคะซาดค่ะซอสร้างสระอาค่ะแล้วก็ดอเด็กน้อยสะกดตรงตัวค่ะไปต่อนะคะความไวลมความไวลมความสะกดเหมือนไทยค่ะไปเลยนะคะคอควายวอวีสระอามอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คำว่าไว้เหมือนกันค่ะไม้ไม้วอวีคุณผู้ชมคะคำว่าลมสะกดด้วยสระโอแบบมีตัวสะกดนะคะลอลิงมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระโอลดรูปค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่าเฮือนซานเป่เพเฮือนซานเป่เพเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะหอเฮือนค่ะออโอนะคะจากด้านล่างค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะแล้วใส่สระอือลากข้างค่ะสระอือเสียงยาวนะคะซานคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะซอสร้างยาวเลยค่ะสระอาม้วนหัวนะคะนอนกค่ะคำว่าเป่เพสะกดง่ายมากค่ะสระเอค่ะปอป๋าไม่เอกค่ะสระเออีกรอบหนึ่งปิดด้วยพอพูค่ะคุณผู้ชมคะแค่นี้เราก็สามารถอ่านภาษาลาวได้อย่างง่ายแล้วนะคะอย่าพึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคำสุดท้ายอีกคำหนึ่งค่ะที่หมายถึงอุทกภัยค่ะคุณผู้ชมลองเขียนสะกดด้วยตัวเองดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไม้ไม้ค่ะขึ้นไปเลยนะคะพอพูค่ะคำว่าน้ำหรือน้ำสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะสระอำรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำว่าท่วมค่ะคุณผู้ชมคะข้อนี้เป็นข้อสังเกตนะคะถ้าภาษาไทยใช้คำว่าท่วมด้วยททหารซึ่งเป็นอักษรต่ำนะคะภาษาลาวจะกลายเป็นอักษรสูงวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราจึงเริ่มด้วยถอถุงค่ะนะคะนี่คือถอถุงนะคะในภาษาลาวค่ะหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองนะคะม้วนหัวด้านในออกด้านนอกหางยาวค่ะวอวีและม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างเปลี่ยนรูปเป็นวรรณยุกต์โทอ่านว่าภัยน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชม
1: ข่อยเบิ่งโทรภาพเมื่อวานนี้มีข่าวรายงานว่าจะมีลมพายุเข้าเวียงใน2หา3มื้อต่อหน้าเจ้าฮู้ข่าวบ
2: ่บ่ฮู้เลยข่อยกลับมาฮอดเฮือนบ่ทันได้เบิ่งข่าวหยังเลยเฝ้าแต่แต่งกินให้ครอบครัวข่าวรายงานแนวใดแด
1: เพิ่นให้เฮาเก็บเมี่ยนสิ่งของที่อาจจะถูกพายุพัดเสียหายใด
2: แม่นองค์การต้านภัยพิบัติแห่งชาติเป็นคนแจ้งข่าวหวา
1: แม่นแล้วเพิ่นให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ในเส้นทางของพายุฤดูร้อนและผู้ที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่แคมป์ของ ต้องได้เบิ่งแยงระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: แม่นแท้เจ้าเคยฮู้ข่าวเกี่ยวกับภัยฤดูฮ้อนปีก่ายนี่แม่นบ่ล่ะเป็นตะย้านแท้ๆเฮือนซ่านเป๋เพหลายหลังยังแปลงบ่ทันแล้วอันใหม่ก็จะมาอีกแล้วติ
1: ภัยธรรมชาติมันก็เป็นแนวนี้แหละบ่ได้บอกก่อนใดว่าสิมายามใดคันมันฮู้ก่อนก็ดีได้เนาะ
2: เออเจ้าก็เว้าไปมันก็สิฮู้ก่อนบ่ทันดนดอกบ่แม่นฮู้ก่อนเป็นปีใด
1: ค่อยอีตนแต่ผู้ประสบขอให้นั่นแล้วบ่มีเงินที่สิแปลงเฮือนซานสัตว์เลี้ยงก็เสียหายไปน้ำกันบ่มีไผช่วยเหลือได้เลย
2: แท้เนาะถ้าลมมีความไวลมแห้งเฮาก็บ่สามารถป้องกันหยังได้หลายดอก
1: บ่เพียงแต่พายุฤดูฮ้อนเท่านั้นภัยน้ําท่วมก็น่าเป็นห่วงคือกัน
2: ย้อนหยังคือว่าแนวนั้นเจ้าเคยถูกน้ําท่วมเฮือนแล้วบ
1: ่โอ้ยบ่แม่นแนวนั้นข่อยบ่เคยถูกดอกแต่พี่น้องอยู่ทางใต้เราเว้าให้ฟังน้ําท่วมคักกว่าพายุใดย้อนว่าพายุมาแล้วก็ไปบ่โดนแต่ว่าถ้าน้ําท่วมมาแล้วโดนก็บ่ไปจักสิเฮ็ดแนวใดให้มันไหลหนี
2: ซั่นบ่เจ้านี่จังแม่นเว้าไปตะหัวเนาะ
1: แม่นหวา
2: แม่นล่ะแต่ค่อยก็บ่อยากพอทั้งพายุทั้งน้ําท่วมนั่นแหละ
1: อยากพออย่างซั่นนา
2: แนวอยากพอกับบ่มาเน
1: าะแม่นหยังล่ะ
2: ก็แนวเดียวหั่นแหละผู้บ่าวหน้าตาดีๆมีหน้าหลายทงนั่นนะ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแต่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันค่ะบางท่านฟังทันแต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะนั่นก็เพราะเรายังไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอต่อการฟังบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทบทวนบทสนทนาค่ะโดยเรายกตัวอย่างประโยคนะคะในบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะนะคะมาตีแผ่เพื่อขยายให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาลาวมากขึ้นและถ้าคำใดนะคะที่ใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเน้นย้ำและสอนกันในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะ2หา3มื้อต่อหนานี่2หา3มื้อต่อหนานี้หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่า2หา3มื้อต่อหนานี้ในภาษาลาวนะคะเราใช้แตกต่างจากภาษาไทยค่ะคำว่าถึงนะคะในภาษาไทยส่วนคำในภาษาลาวจะใช้คำว่าหาค่ะ2หาแปลว่า2ถึง3นะคะมื้อหมายถึงวันค่ะคำว่ามื้อหมายถึงวันแต่ปัจจุบันนี้คนลาวก็สามารถใช้คำว่าวันด้วยนะคะก็จะเข้าใจความหมายค่ะยังมีการใช้สลับกันไปสลับกันมาตามแต่ละบริบทของคำนะคะ2หา3มื้อหมายถึง2ถึง3วันคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะน่าสงสัยค่ะต่อหน้าค่ะต่อหน้าค่ะไม่ได้หมายถึงนะคะยืนอยู่ต่อหน้านะคะแต่หมายถึงข้างหน้าค่ะต่อหน้าหมายถึงข้างหน้านะคะนี้ก็คือนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น2หา3มื้อต่อหน้านี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะไปต่อเลยนะคะฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่นำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวคุณผู้ชมคะหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำนะคะในประโยคนี้ค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบค่ะคุณผู้ชมเห็ดหมายถึงทำค่ะส่วนคำว่าแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะแปลประโยคนี้ได้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าเพิ่นหมายถึงเขาค่ะส่วนคำว่าแจ้งข่าว จ้งข่าวหมายถึงผู้ประกาศค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะหวาเป็นคำนะคะที่แสดงคำถามค่ะหมายถึงใช่ไหมคุณผู้ชมคะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีได๋เนาะคันมันฮู้ก่อนก็ดีได๋เนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคุณผู้ชมคะคำว่าคันในภาษาลาวนะคะหมายถึงถ้าค่ะถ้านะคะฮู้ก็หมายถึงรู้ค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะอาจจะยาวสักหน่อยแต่ทำให้ภาษาลาวน่ารักค่ะคือคำว่าก็ดีไดเนาะก็ดีไดเนาะเสียงขึ้นเสียงลงนะไพเราะไปอีกแบบค่ะแปลว่าก็คงจะดีนะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรารู้จักนะคะคำเชื่อมค่ะรู้จักคำนามรู้จักคำสรรพนามรวมถึงรู้จักคำลงท้ายนะคะก็จะทำให้เรานะคะฟังภาษาลาวได้เพราะเราแยกส่วนประกอบของประโยคได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองออกเสียงภาษาลาวตามประโยคที่เราเอามาฝึกกันวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะคะลองออกค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ2หา3มื้อตอนหนานี่2หา3มื้อตอนหนานี่หมายถึง2ถึง3วันข้างหน้านี้ค่ะฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวฟังแต่น้ำเห็ดแนวกินให้ครอบครัวหมายถึงรีบร้อนกับการทำกับข้าวให้ครอบครัวค่ะเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาเพิ่นเป็นคนแจ้งข่าวหวาหมายถึงเขาเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมและสุดท้ายนะคะสำหรับการออกฝึกออกเสียงนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะคุณผู้ชมคะเว้นวรรคนะคะคันมันฮู้ก่อนก็ดีไดเนาะหมายถึงถ้ามันรู้ล่วงหน้าก็คงจะดีนะคะคุณผู้ชม
3: หลวงพระบางเป็นแขวงสำคัญของภาคเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐทางเหนือและเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคเหนือของลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าที่ราบลุ่มหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จึงทำให้เมืองหลวงในอดีตของราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หลั่งไหลไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของลาวด้วยวัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอาคารทรงโคโลเนียลมากกว่า500หลังที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางในอดีตมีชื่อว่าเมืองสวาต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเมืองเสียงทองและเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันโดยเมืองหลวงพระบางมีศูนย์รวมใจของชาวลาวคือพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล้ว
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคน

0: ที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซีย

0: จากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ์300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: อาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช์นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับ มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ

0: เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูการโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูการโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูการโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได
1: ้
0: นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะกันครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับ เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ค
2: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
0: เพราะคนก็เยอะนะ
2: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
0: ชงชางเลย
2: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
0: ไม่สนใจกัน
2: ครับเขาเรียกว่าวิธีใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
0: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
2: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่ครั้นี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่า ขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
0: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
2: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1 คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ

0: ใช่แบบผ่อนแบบเราเลย
1: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงิน
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
0: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
1: ใช
0: ่
1: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
0: ้
1: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นดังนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
0: ครับ
1: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
0: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าท
0: ุ
1: กประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
1: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
0: ์
1: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
0: เขาอยู่ติดทะเล
1: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเว
0: ีย
1: ดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทร
0: ั
1: พยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามบูมตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ไปครับ

0: ็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับและปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหารน
0: ะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับใครใครใครใครไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะใครขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน

0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้
1: ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากแล้วนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้ว

0: แล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการยื่นที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: ค
1: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออซีครับ
1: ดูหนังออซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morningเราพูดแบบ

0: คือใดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็

0: ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
0: ้
1: ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภาคอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนะครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันนี้ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสารานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับ ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: อุ้ยเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะดิเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: แหละนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่าน

0: ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี

0: เทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเน
0: า
1: ะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยอะเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์

0: ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
1: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
2: ท่องโลก10+1

0: ไรหรอครับเมซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละ
1: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
0: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
1: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
0: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบ้อเร่อเลยอ่ะ
1: นี่ก็คือสิงคโปร์ไฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
0: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
0: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
1: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
0: ได้เลย

0: When you go on a holiday somewhere and see souvenir postcards with beautiful photos, you often want to buy them to take home to remind you of the memories of your trip, or send them to a friend or family to let them know how you've been enjoying your trip. Writing a postcard in English is super easy. Here's a sample postcard from Bodo to Nan. Hi Nan, I'm right from London, the capital of England. I'm here with my mom and dad. We're staying at a hotel near Gloucester Road Station, which is very convenient for getting around the city. We're having a wonderful time, although the weather's been a bit wet and we have to spend most of our time indoors. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the Crown Jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
6: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
7: Delicious.
8: Wow. Wow, it looks so alive, man.
7: มาก
8: วิ่งอะไร โอ้ น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย ชอบมากเลย
9: เอมิลี่ชิมเลย
8: โอ้ ชอบแบบว่าที่เขาทำ
9: แกะสลัด
8: แกะสลัด
9: มาสวยเลย
8: โอ้ สวยมาก
9: อ
8: ร่อย
9: อร่อย
8: หนึ่งสองสาม
10: Cheers.
8: เวนลาบ ชอบรสชาติไทยนะ เพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
11: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
8: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
11: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
8: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่า คนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
9: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Thai-richest ค่ะ
5: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
10: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
12: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
10: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
8: How you feel and the flavor?
13: It's so good.
8: Yeah.
13: Nice.
8: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
14: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
14: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
8: Thai-licious

0: ัสดีค่ะนิฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้ากุ๋ยวิวะกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่น

กลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ.939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื๋อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสตศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกิสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้น

นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเวียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกATM นะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้อง ATM นะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษร ATM เนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับอาตัวที่สองอาเบเซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกันเซเสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่าฮาร์ดต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอเลเอเมอร์เอเนอร์อโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่า V นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน V ต่อมา XCe นะครับสังเกตตัว y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว i ทำไมเป็นตัว e เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า e งันส่วนตัว y หางมันยาวเลยเรียกว่า e z a i นะครับ e z a i นะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่า z a i นะฮะคำว่า z a i หรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าว z a i อ้าว z a i คุ้นหรือยังฮะอ้าว z a i บางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวซายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดทาสของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าซายแปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอเบนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบะต่อมาเกะนะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดต่อมา

A หยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกอเกอนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหออีเกอสังเกตตัว K ตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกอธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนออโอเอเปกวสังเกตตัว Q ตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว Rนะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตอูอือตัว V ตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว x กับตัว s จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว y ออกเสียงว่า e นะครับ e นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว q ต้องปรากฏคู่กับ u เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว d g i และตัว r ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกอเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาเบเบบอนะครับบอทราบไหมฮะบอแปลว่าอะไรบอแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอแอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกออ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกอแกมแกมแกมแปลว่าไอศกรีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยนานะครับต่อมาอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเออเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปอเปอแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดดแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวกวาสังเกตกอไก่บอแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฝุเอิมในภาษา

0: เวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัวจีตัวจีนะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเฮเกเลเมเนเปเกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา GI ออกเสียงว่าเซนะครับต่อมาตัว KH ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงเงเงนะครับสังเกต NG กับ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว NH นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับเกวกอไก่วอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า eนะครับต่อมาอโอเออูอือเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ่าแอม
2: แอมจ่าจีอา
1: ฮมกว่าจีเธอแอมมักเอาใจซิ่งกว่าหนี
2: ่กามเอิญจีจีแสดีเดียวอ่ะ
1: จีแสดีอันเกิมแอมอันเกิมเจือ
2: โซยแอมอันโซยอ่ะแอมซินดีทีดา
1: อืมจุกแอมไม่หมันแหนจ่าแอม
2: เวิงแอมจ่าจีอาเราเริ่มต้นรู้จักกับประเภทเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะคือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็ก ็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดูนะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
3: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตร
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
2: คือยังไงคะอาจารย์
3: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80% ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ครับ
2: ค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
3: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
2: ะ
3: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
3: ใกล้ด้วย
2: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
3: มีหิมะตกด้วย
2: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
3: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์
2: ไม่มีแอร์เลย
3: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
2: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
3: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถึงประมาณกุมภาใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับ
2: อาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้ว
3: ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
2: ้ภาษาไทยเลยเหรอ
3: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้าง ก็พอได้ก็พอคุยกันได
2: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุลกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโยจาลจินเนสโซโยชิกซาฮาชอสโซโยโอดีกาเซโยโอตเกจินเนสโซโยใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนแมนโอเรนแมนคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนแมนเยโย
0: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะครับ
1: ค่ะแล้วโอเรนแมนเยโยแล้วที่สองชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมค่ะชาลคือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาลจีเนสโซโย
0: ชาลจีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ชาลจีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ

0: 잘 장미영.
1: 지냈어요? 사바이디마이. 네, 잘 지내서. 아니요, 메미카. 네, 잘 지냈어요.
0: 내가 뭔 갑카.
1: 잘 가. 네, 잘 지냈어요.
0: 갑.
1: 그리고 식사하셨어요? 와 단카오르양카. 식사하다 그와 단카오 하셨어요? 뺀 감탐. 식사하셨어요? 단카오르양카.
0: 식사하셨어요?
1: 잘 가.
0: 단카오르양.
1: 잘 가. 그리고 티하 그 어디 가세요? 바이 티나이카. 어디 그와 티나이. 가세요 그와 바이. 바이 티나이카.
0: 다 뺀 바사 타이거 아자 빼내마. 어디 가세요?
1: 잘 가. 땅때 잘 지냈어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 아니 뺀 감탐. 대화 메다이 탐 찡찡. 케 닥타이. 한번 안녕하세요. 사바이디 마이카 와 사바디카. 망간 카.
0: 뺀 감글라우 닥타이. 웨라 저간 그 콘 탐. 네. 그 말은 그 말은 감탐 찡찡.
1: 자.
0: 콘 탐. 네. 점펜 똥미. คำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสซอยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสซอยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสซอยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสซอยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโดชัลจีเนสซอย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชัลจีเนสซอยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียส
1: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็มีอยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาลจีเนสซอยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสซอยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสซอยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียรีออฟสอยไม่มีอะไรงานพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีเพียรีออฟสอย
0: เพียรีออฟสอย
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจุผับปัสสอยเพียรีออฟซอย
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโยต้อมันนายโอ다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมี

0: ีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอย
0: ่
1: างนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเคเซโยอยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองฮีมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีชูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองฮีชูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีชูมูเซโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองฮีชูมูเซโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะแล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวเม่เพกเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวเม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะตัวมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม
1: ่พบกันใหม่ค่ะโตมันนายกโตอีกครั้งหนึ่งมันนายกก็พบกันพบกันใหม่ค่ะตัวมันนายกก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่6ท้าวเม่เพกเกสมิดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะ อย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆว่าอันยอง
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเรานะครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองนี้เคเซโยกับอันยองนี้คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะชาริกะแล้วก็อยู่ดีๆนะชาริโซ
0: ชาริกะกับชาริโซ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
1: ใช่
0: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองฮีคาเซโยชาริโซกับอันยองฮีเคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองฮีจูมูเซโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนเพื่อนชัลจักกับชัลจัสซ็อกนี่สั้นๆ
0: ส
1: ั
0: ้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายพบกันไหมคะท้าวเม่เพกเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือท้าวเม่พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำ

0: ว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมนีดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเราถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนีดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมมีดากับเจซงฮัมมีดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมีดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมีดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ด
1: ั้
0: งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมีดากับมิอานฮัมมีดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 맛있어요?
1: 네, 맛있어요.
0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์บอลจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตคนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะต้องเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durian นะห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออเข้าใจแล้วแต่ห้ามมังคุดผมไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: why the color and also the little bit stick
0: because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty
2: smelly.
0: Durian
2: smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Okay. Thank you. Oh, got that now.

0: ล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ่งเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีนู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable
1: uh-huh
2: because when he people want to join the wire mm-hmm. here in the main
1: Oh, this is the main cable here. Yeah,
2: cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: Can open like that.
1: Oh, can open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะหกลิงกิถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า what is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะครับ
3: นั่นต้องเล่นวัด
1: อืมยินดีครับยินดี
3: ต้องขอขอบคุณนะจะมาไหมเย้ไปเลยจ้าปลาต้องเล่นวัดนักต้องกับเยอะ
1: ปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คุณนะสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเจออันนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีก๊อตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
4: ไทยแลนด
1: ์โอ้คำตอบให้ดูเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะตัวนี้ออกมาโอเค try no okay man okay อ่าๆๆนั่นแหละ have woman now. How much?
4: 8 ringgit.
1: 8 ringgit. 8 ringgit. ประมาณ10 บาทนะครับ อย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเทเลมาคาซี
4: ่ yeah.
1: มาซามาโอเคครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันยังไงงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
1: May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
5: It's true.
1: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
5: Or? No. We are not confused because we are friendly.
1: Okay, all friendly.
5: No argument, nothing.
1: Oh, nothing.
5: If we got a festival, they come to the village, they come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
1: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
5: So we, if the Ramadan, we went to that place like brothers also.
1: Oh, that's good. Yeah, conducive Malaysia.
5: So this is a central market.
1: Peaceful. Okay, here.
5: Yeah.
1: Okay, thank you. Great.
5: Sabarika.
1: Sabarika. Sabarika. Bye. นิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่แมลงนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มแมลงนะฮะจริงอินเดียแมลงอ๋อต้มแมลงผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในลิตเติ้ลอินเดียค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นคิดไม่แพ้ลักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow hole you know this meaning
1: warning
0: oh okay I just warning
1: red light free warning
0: so oh walking
1: yeah walking
0: oh okay so something like a signal
1: kind of yeah.
0: Oh okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตอนนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมารถมานะครับแล้วผมยืนตอนนี้ยืนตอนนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นอีกขั้นบนยืนตอนนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับทำคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวให้ห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้
1: เราสักครึ่งไม่ต้องทำแล้ว
2: สบาย
0: นี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
3: ต้องขอบคุณคุณฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy Excuse me, may I ask what it is today?
4: Okay, actually this store is new store.
0: New opening
4: is yesterday.
5: First store in Asia.
0: Oh, that's why so many
4: queue.
0: ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ประเทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะครับผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอะปะนี่อะไรอะปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโปโคโรโป for eating อะปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโคโคโรโคนะครับเรียกว่าโคโรโคนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าโคโรโปลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: โคโรโปโคโรโป
3: โคโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้าย

0: ู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: อ๋อครับพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่ครับพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you เทเรมาปาซี
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: นเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ตันนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1 ปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทยนะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จอยู่ตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะฮะคือพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้วหนึ่งอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลขหนึ่ง number one แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2 อันผมคิดว่า1 อย่างเดียวจะไม่ใช่อันนี้2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอนัดหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ตัวเดียว20,000 รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

ามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะขอได้ผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องค์คามงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกา Union ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต